0: สายการบินอินเดียประกาศยุติเที่ยวบินสากล6เส้นทางภายหลังราคาน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดต่อไปแม้รายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของทันวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวแอนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวแอนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดูนานระหว่างลาวและนิวแอนเซลังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการย้ำยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดปอทันแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวแอนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเซินรัฐมนตรีต่างประเทศนิวแอนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเซินเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ทีลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวแอนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโครงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกส์รัฐมนตรีหับผิดซอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่หญิงนิวแอนเซลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวแอนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวแอนเซลังและพบปะโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันภายใต้โครงการทุนการศึกษานิวซีแลนด์มานากี้อีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวแอนเซลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
0: ในวันที่15พฤษภาคมนี้กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกฝังแห่งชาติประจำปี2026อยู่กรมปลูกฝังโดยการเป็นประธานของท่านเลนคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมจากองค์การจัดตั้งของรัฐการส่วนกลางท้องถิ่นผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยแขกเถือกเสริญเข้าร่วมตลอดระยะที่ผ่านมาการผลิตเกษตรกรรมได้ติดพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของลาวกลายเป็นประเพณีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในแต่ละฤดูกาลฉะนั้นด้วยแนวทางอันสลาดสงสัยของผักเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นการนำของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในเมื่อก่อนก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงได้มอบหมายความรับผิดชอบให้กลุ่มปลูกฝังดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแขนงการของตนสร้างบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างหลวงหลายกลายเป็นเครื่องมือนิติกรรมที่สำคัญในการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานปลูกฝังสามารถเสริมโยมกับภาคพื้นสากลสิ่งสำคัญที่สุดแม้ได้สำเร็จการสร้างกฎหมายว่าด้วยการปลูกฝังและได้กำหนดเอาวันที่15พฤษภาเป็นวันปลูกฝังแห่งชาติในระยะปี2016หา2025ในระยะที่แขนงการปลูกฝังได้ก้าวเข้าสู่การผลิตในระยะใหม่จากการผลิตแบบกุ้มกินกลายเป็นการผลิตเป็นสินค้าโดยนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีหลายขึ้นเฮ็ดให้การผลิตหลายๆพืชพ้นเด่นขึ้นเป็นต้นกาแฟสาลีแข็งกล้วยหมากโมมันต้นถั่วเหลืองอ้อยพร้อมเดียวกันนั้นได้เจรจาเทคนิคเปิดตลาดกับบรรดาประเทศคู่ค้าได้หลายกว่า70รายการพืชเฮ็ดให้การส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชจากลาวได้หลายกว่า1ตื้อดอลลาร์สหรัฐและมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพิธีทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ลงภาคสนามเข้าร่วมกิจกรรมหว่านก้าดำนาด้วยกลจักเพื่อเปิดฤดูการผลิตประจำปี2026สมการหว่านฝุ่นด้วยโดรนทันสมัยพร้อมทางเยี่ยมชมและซี่น้ำให้นำไส้ห้องวิจัยและการกวดกากักกันพืชตื่มอีก
1: สถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายแบบยันยงตามลำแม่น้ำคงและแม่น้ำสาขาอยู่ลาวในวันที่14พฤษภาคมนี้ที่ยงแฮมคราวพาซาเป็นประธานห่วมของทานลีเบอร์ลีบัวเป้าประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทานนางวีไลวอนจันทราตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเมืองจันทมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้หับฟังการเสนอผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทั้งหมด2บทคือการทบทวนสถานภาพของแม่น้ำคงและผลการประเมินการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำแม่น้ำคงและแม่น้ำสาขาในลาวทบทวนคืนบรรดานโยบายระเบียบกฎหมายกลไกประสานงานส่องวางและข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายเนื้อในจิตใจลักของบทรายงานผลการศึกษาสามารถสรุปสังรวมได้เซนแห่หินและทรายแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ได้หับการนำไส้หลายโดยเฉพาะแม่นำไส้เข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเส้นทางคมนาคมอาคารที่อยู่อาศัยตัวเมืองและอื่นถึงว่าการขุดค้นและนำไส้แห่หินและทรายจะได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสุกยูขยายตัวของเศรษฐกิจแต่การขุดค้นและนำไส้แห่หินและทรายก็ติดพันกับความเสี่ยงทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการโดยเฉพาะแม่นตะฟังเจือนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำความหลากหลายทางด้านชีวะนานาพันธุ์และวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนภาคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบยันยงและการนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแต่ถึงอย่างใดก็ตามกลไกการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายอยู่ลาวยังมีจุดอ่อนและส่องว่างที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งขึ้นเติมเป็นต้นการประสานงานและนำพาในการคุ้มครองยังขาดแผนการและแผนงานการขุดค้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงการอนุมัติโครงการขุดค้นแห่หินและทรายในปัจจุบันอย่างอิงใส่การเสนอของผู้ลงทุนเป็นต้นต่อเหตุให้มีความเสี่ยงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมยังบ่ทันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรเนื่องจากหลายสาเหตุในนั้นรวมมีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านของพนักงานแขนงการเกี่ยวข้องความบ่เป็นอิสระด้านการเงินงบประมาณส่องวางของระเบียบกฎหมายและอื่นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับยังบ่ทันสอดคล้องกันและการติดตามและควบคุมการขุดค้นการลักลอบขุดค้นยังบ่เข้มแข็งเพื่อยกประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงของการขุดค้นแห่หินและทรายอยู่ลาวให้สูงขึ้นบทรายงานผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอให้รัฐบาลและแขนงการเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงให้เข้มแข็งขึ้นเติมในนั้นควรยกระดับจุดประสานงานการคุ้มครองให้สูงขึ้นพิจารณาอนุมัติและคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายตามกฎหมายบ่อแห่ปี2017เช่นเดียวกับบ่อแห่งอื่นเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผลกระทบทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมทบทวนและปรับปรุงบรรดากฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดกันให้สอดคล้องกันดำเนินการศึกษาคาดคะเนความต้องการสอบคนสำรวจและสร้างแผนการขุดค้นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดและเพิ่มทวีการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบขุดค้นที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ในต่อหน้ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อลงติดตามกฎกาและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักขั้นอาหารและสถานบันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมทั้งเก็บกำสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นติดพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษา2026จัดขึ้นเมืองอุดมมณีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งฮู้ว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุขและขนส่งสืบต่อปรับปรุงและก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตตัวประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเสื่อมโยมเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นในแสอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้
2: สืบต่อลงติดตามกฎกาและคุ้มครองบรรดาบริษัทท่องเที่ยวการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมเงินพักค้านอาหารและสถานที่บันเทิงพนักงานนำเที่ยวที่เคลื่อนไหวเปิดบริการบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเก็บสถิติบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมทางแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท้อที่ติดพันในธุรกิจการท่องเที่ยวสืบต่อปรับปรุงและก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมและโครงการบริมสิทธิ์เพื่อเสริมโยงเสื่อมจอดภายในและภาคพื้นเพื่ออำนวยให้แก่การผลิตการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีความคืบหน้าและสำเร็จตามแผนที่กำหนด
0: ท่านคำภาพิมสรในฮู้ตื่นว่ารัฐบาลได้ชี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่เก็บรายรับเข้างบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นเพื่อสามารถจัดเก็บรายรับเพิ่มขึ้นทดแทนรายรับที่จะสูญเสียจากการปฏิบัตินโยบายลดพรอัตราอากรต่างๆก็คือผลกระทบต่อสังคม
1: 5ปีต่อหน้านับแต่2026-2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งวางเป้าหมายจะสนองโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นและสากลมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไปตามที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเยือนยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ทานลิตาคัตติยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไฮฮูวาในต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางบกทางรถไฟทางน้ำและทางอากาศตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นและสากลและมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ สร้างและยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางหลวงอาเซียนตามแนวเศรษฐกิจให้สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้11ต้นต่อเผาและบรรดาเส้นทางที่เป็นบริมสิทธิ์อื่น
3: ๆแผนงานที่2ก่อสร้างยกระดับโครงรางพื้นฐานคมนาคมทางบกทางรถไฟและทางน้ำและทางอากาศตามแนวเศรษฐกิจให้มีคุณภาพได้มาตรฐานภาคพื้นและสากลมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศอันพ้นเด่นกระแมนสูงไซก่อสร้างและยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นทางหลวงอาเซียนตามแนวเศรษฐกิจให้สามารถรับน้ำหนักได้11ต้นต่อเผาและบรรดาเส้นทางที่เป็นบริมสิทธิ์อื่นๆให้ได้ประมาณ 1,450 กิโลเมตรในนี้สุสนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ OPPRC PRTC ให้ได้ประมาณ 1,000 กิโลเมตรสุสนให้สำเร็จการก่อสร้างทางด่วนตั้งแต่ปากซานหาสายแดนลาวเวียดนามสุสนให้ได้สำเร็จการก่อสร้างขวาน้ำของเชียงแมนหลวงบางก่อสร้างและยกระดับโครงรางพื้นฐานคมนาคมทางรถไฟเพื่อเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศร้องค้างโดยเฉพาะมันให้ได้เริ่มการจัดทำปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟตั้งแต่ท่าแขกนาเพาแขวงขมวนสายแดนลาวเวียดนาม
1: ท่านลิตาคัตทิยะให้ฮู้เตือนว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคคู่มือคำแนะนำและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาโครงหลังพื้นฐานคมนาคมทางบกทางรถไฟทางน้ำและทางอากาศให้ได้มาตรฐานภาคพื้นสากลและมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะคาดหมายสู่สนจะสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวข้องทั้งสองฉบับพลเด่นแม่นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวงปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรถไฟปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสร้างระเบียบการคำแนะนำในการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม
0: ่หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองค้อนแขวงสวรรณเขตมีความพอใจหลายสมควรต่อการจะตั้งปฏิบัติเพื่องานเปิดกระบวนการหยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กลุ่ม5ปีในทั่วเมืองมาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยกว่า 7,107 คนในจำนวนบ้านทั่วเมืองทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติขบวนการจอดยาป้องกันพยาธิโปลิโออยู่เมืองสองคอนสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ย้อนได้ครับผมเอาใจใส่จากคณะพักคณะน้ำของเมืองอย่างใกล้ชิดประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวบุคลากรยาวัคซีนพร้อมทางโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลให้แพร่อันตรายของพยาธิโปลิโอผ่านพาณะสื่อมวลชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทำหูเข้าใจและให้การร่วมมือเป็นอย่างดี
4: เหตุผลหลักที่ว่าพวกเฮาสําเร็จไปแม่นย้อนมันมีการร่วมมือเนาะจากพ่อแม่ประชาชนแล้วก็มีจากการจัดตั้งขันเมืองเพราะว่าพวกเฮาก็แม่นได้เฮ็ดหนังสือเสนอท่านประธานกรรมการปกครองเมืองเพื่อออกแกงการหาอํานาจการปกครองบ้านแต่ละเขตให้ฮู้ว่าพวกเฮาจะจัดตั้งปฏิบัติขบวนการโปลิโอและแม่นก็ได้ส่งไปหาบ้านเพื่อให้เพิ่นประกาศให้พ่อแม่ประชาชนรับฮู้เนาะและอีกอันนึงก็แม่นพนักงานแพทย์หมอของเฮาเองก็แม่นได้มีการโฆษณาเนาะผ่านสื่อทางเฟซบุ๊กต่างๆที่ว่าทางศูนย์กลางเพิ่นเฮ็ดเป็นวิดีโอเป็นหยังมาเฮาก็ได้แชร์ต่อเนาะแล้วก็มีพวกเฮามีอันส่งข่าวของเมืองอีกตื่มแล้วก็แม่นในรอบที่1ก็แม่นได้ให้เพิ่นลงข่าวให้สวยก็เฮ็ดให้ประชาชนเข้าใจเวลาลงจะตั้งปฏิบัติก็แม่นอำนาจการปกครองบ้านก็แม่นให้การร่วมมือเนาะเพราะพวกเฮาประสานสมทบกันเนาะแล้วก็ทั้งมีอสบบ้านก็แม่นได้ให้การช่วยเหลือเนาะ
0: ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าภายหลังสำเร็จการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอจะสืบต่อจัดกองผสมถอดถอนบทเรียนในแต่ละจุดเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขเฮียงห้องให้ประชาชนนำพาลูกหลานที่มีอายุลุ่ม5ปีเข้ามารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอพยาธิโปลิโอสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนถ้าได้รับวัคซีนเด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นต่อไปสถานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนพฤษภาคมนี้บริษัทวังตัดMining Group จำกัดผู้เดียวได้ปาฐกถาเล่าคืนมูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีโดยการเข้าร่วมและบรรยายของท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือมีท่านบุ๋ยแทงดึกประธานสภาบริหารห้องผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวังตัด Mining Group จำกัดมีคณะน้ำขันแขวงการน้ำหาเมืองต่างหน้าบรรดาแผนกการพร้อมด้วยพนักงานและกรรมกรอยู่ภายในบริษัท
5: ส หายบุญถึงดวงสวรรค์ได้ยกเห็นมูลเสือประวัติความเป็นมาของบรรณกรรมกรสากลแห่งการต่อสู้อันยืดเหยื่อของสันสันกรรมกรในทั่วโลกท่านได้ยกเห็นถึงเหตุการณ์วันที่1พฤษภาคม1886ที่กรรมกรได้สามัคคีกันลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเหยียกห้องสิทธิผลประโยชน์และให้ผู้ประกอบการลดพรชั่วโมงเฮ็ดเวียกลงมาเป็น8ชั่วโมงต่อวันและ8ชั่วโมงพักผ่อนเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นขีดหมายแห่งการสามัคคีสากลเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบธรรมของสนสันผู้ออกให้งานในทั่วโลกพร้อมกันนี้สหายเลขาผักแขวงยังได้มีกำเนิดโอล่มและให้ทิศสีน้ำด้วยท่านได้เน้นนักให้คณะบริหารบริษัทและพนักงานกรรมกรทุกสรรคนจงสืบต่อสร้างความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นส่งเสริมจิตใจหักให้งานยกสูงสติระเบียบวินัยและความขยันหาวหันในการผลิตให้สูงขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อประกอบส่วนอย่างต่างหนาเขาในการสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแข็งอัตเปื้อให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโอกาสดังกล่าวในวันเดียวกันทางบริษัทวังตัดหมายนิ่งกรุ๊ปจำกัดได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพประเภทฟุตซอลและตีดอกปีไก่ระหว่างคณะก้าวหน้าแข็งอัตเปื้อและบริษัทวังตัดหมายนิ่งกรุ๊ปเพื่อขนาบสมเสยและเสริมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีอย่างเบิกบานบนซื่น
6: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: วันที่8พฤษภาคมนี้ท่านนางลีวงลาวลีเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในสุขยู่เวียกงานอัญญาการประชาชนอยู่แขวงหลวงลำทาง
7: โอกาสดังกล่าวท่านนางวอนแสงบัวดอกทองหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนแขวงหลวงลำทางในรายงานสภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ3เดือนผ่านมามีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นการสั่งฟ้องและการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายที่ประสมสารมีคดีอาญาขั้นต้น84เรื่องแก้ไขแล้ว78เรื่องในนั้นได้แถลงส่งสาร74เรื่องส่งคืนเจ้าหน้าที่3เรื่องพร้อมดำเนิน6เรื่องในการโต้เถียงประสมสารกวดกากันพิจารณาคดีของสารแถลงจำแนกการกระทำผิดในการเข้าร่วมของประสม87เดือนเห็นว่าสารตัดสินเอาตามคำแถลง87เดือนเท่ากับห้อยส่วนห้อยได้ประสานสมทบกันเองปฏิบัติคำตัดสินของสารและได้รับการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดโอกาสดังกล่าวท่านนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดให้เกียรติมีคำเห็นโอลมต่อพนักงานองค์การอัญญาการประชาชนเควงก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาซึ่งสามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านและท่านยังให้ทิศสีนำบางปัญหาที่สำคัญถึงจะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานด้วยความห่าวหันความสามัคคีเป็นหมู่คณะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานองค์การอัญญาการประชาชนทุกคงเขตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในต่อหน้าบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวเขวงอยู่ลำธารรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
8: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา35องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์ อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่14พฤษภาคมนี้ทานกัวเจอคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพกองประชุมองค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกปี2016จีนจะจัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2อยู่นครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้ในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในมื้อเดียวกันทานกัวเจียคุนกล่าวว่ากองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปกแม่นส่องทางต้นต่อในการก้าวเกียมให้แก่กองประชุมผู้นำเอเปกโดยจะจัดขึ้น4หา5ครั้งต่อปีกองประชุมครั้งนี้จะทบทวนคืนการหัวมือของเอเปกสรุปผลสำเร็จทั้งสร้างพื้นฐานให้แก่กิจกรรมต่างๆและผลได้รับของกองประชุมผู้นำเอเปกใน6เดือนท้ายปีนี
0: ้ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่13พฤษภาคมนี้สายการบินอินเดียได้ประกาศยุติเที่ยวบินสากล6เส้นทางชั่วคราวและลดความถี่ของเที่ยวบินอีก22เส้นทางในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี2026นี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลมาจากหลายปัจจัยเช่นข้อจำกัดด้านน่านฟ้าในบางพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งแต่เป็นออกกลางและราคาน้ำมันเสื้อไฟสำหรับเที่ยวบินสากลได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่บ่เคยมีมาก่อนส่งผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อความอยู่รอดทางด้านการค้าการบริการเส้นทางที่วางแผนไว้สายการบินอินเดียระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้เครือข่ายการบินมีความมั่นคงและลดพรความบ่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสารในเวลาอันสั้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
9: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและยุติสภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5และยานทำอีกของรายการใจประธานได้หับฟังข่าวห้องประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองห่มระหว่างวันที่28-30เมษายน2566ผ่านมานี่ท่านมอนไซเหล่ามอซงห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองห่มได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5อยู่เมืองห่มรวม5จุดคือสโมสรเมืองบ้านน้ำถวยบ้านภูกระทาบ้านน้ำปุ่งและบ้านผาละเวกโดยมีอำนาจการปกครองเมืองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมภายหลังเผยแพร่ผลสำเร็จของ2กองประชุมดังกล่าวแล้วขณะยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคำคิดคำเห็นและคำเสนอเป็นต้นปัญหาเส้นทางขอให้เที่ยวได้2ฤดูซึ่งในระยะฤดูฝนแม้นมีความลำบากหลายประชาชนทุกยากขัดขืนเนื่องจากทำการผลิตบ่ได้การก่อสร้างน้ำลินเพื่อให้มีน้ำส้มไส้ขอพนักงานวิชาการแขนงกสิกรรมลงประจำอยู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้และนำพาประชาชนทำการผลิตตัวจริงขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงลงมาเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นถึงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาอื่นๆจากนั้นท่านห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านเรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เป็นตัวแทนของแขวงของเมืองซึ่งเป็นกำลังสำคัญประจำอยู่ท้องถิ่นจงเอาใจใส่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนหากยังมีปัญหาใดที่ยังคงค้างขอให้สืบโตแก้ไขให้ทันเวลาบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานจงกำแน่นแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐเอาใจใส่ศึกษาอุโมงค์การเมืองแนวคิดของประชาชนให้เสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเฮียงฮองให้พ่อแม่ประชาชนเต้าหมความสามัคคีความสงบต้านและสกัดกั้นปัญหายาเสพติดปรากฏการย่อท้อและพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้สามารถกุ้มตนเองพึ่งตนเองเทื่อละก้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวห้องประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่เมืองห่มและระหว่างวันที่24พฤษภาคม2566มาผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านมีไซภูมิเขวสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งและกองประชุมสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำใช้ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI ในรัฐสภาที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิก APF 15ประเทศและเควตแคว้นเซนเบนซิกกาเลมูนกาตันโลกัวดิโวฟรังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุกซัมบวกมาลกโมริตานีนูเวกาโดโดนีเกบักกงโกลูมานีเซนาการสวิตและสององค์การคือองค์การฟรังฟูโกนีสากล OIF และศูนย์รัฐสภาอาซี PCAนอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพรวมผู้เข้าร่วม70กว่าท่านกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและหับห้องเอาแผนปฏิบัติงานปี2025-2030เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในขงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
หากฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการเมืองของบรรดาคณะ APF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการที่พ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10พร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีจากกลุ่มครั้งที่20บทบาทของ APF ในจัดเทียนละภาพทางด้านภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำทางด้านนิติบัญญัติเพื่อนำใช้สันติภาพและเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาแบบยืนยงหาฟังบทรายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไกลเกียข้อขัดแย้งทางด้านเมืองในประเทศกงโกและวรันดาหาฟังแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลค้นคว้าพิจารณาหางบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามผ่านหามฮองเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในของเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชา APF ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเอกภาพในการทำห้องเนื้อในตามหัวข้อของวาระกองประชุมและหับฟังผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนิงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2027ที่เมืองโกโตนูก่อนหน้า1วันเปิดกองประชุมกรรมาธิการการเมืองได้มีกองประชุมสัมมนารัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานการคุ้มครองและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวก็ได้เข้าร่วมและรับฟังการเสนอเนื้อในที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อจากบรรดาเซียวซานของประเทศเจ้าภาพ APF และองค์การที่เกี่ยวข้องภายใต้4หัวข้อเช่นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สถานการณ์ในปัจจุบันการละโอกาสและความเสี่ยงบทบาทของรัฐสภาในฐานะขององค์การนิติบัญญัติในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เวทีสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งปัญญาประดิษฐ์ในเวียกงานรัฐสภาเครื่องมือการนำใช้นวัตกรรมในตอนท้ายของกองประชุมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวยังได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นและเยี่ยมชมอังกอร์วัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลือซื่อแห่งหนึ่งของโลกอยู่เมืองเสียมเรียบท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาท่านได้ฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่4-5พฤษภานี้ที่สโมสรของโรงเรียนทฤษฎีการเมืองการปกครองเมืองท่าแขกแข่งขมวนโดยการเป็นประธานของทานปุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติประธานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง9แขวงคือแขวงเวียงจันทร์บริคำไซขมวนสวรรณเขตสารวันจำปะซักไส้กองอัตตปือและไส้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข่าห่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กาวาเนื้อในที่นำมาคุ้นคั่วปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพราะเป็นม่างหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกรรมได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญโดยผ่านการทดลองจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วในขอบเขตทั่วประเทศจากสภาแห่งชาติชุดที่9เพื่อหาประกันการพบปะของประชาชนและสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวๆกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่องเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงหญิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างจัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประทิดสั่งเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนและในตอนบ่ายวันที่6พฤษภาคมท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคองคณิตหลักเจริญในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านนางคองคณิตหลักเจริญที่ได้ถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10และยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัวพันหัวมือในตอนหน้าระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทยนอกจากนี้ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของประเทศไทยในระยะผ่านมาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและกสิกรรมก็คือสถานทูตที่เป็นขั้วต่ออันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือที่ดีงามและการเป็นคู่หัวมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศให้ได้รับผลสำเร็จในระยะผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อสุขยุ่งการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่องเลิกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตไทยเลยในวันที่23เมษายนพันมณีทานเพชรลาทันทวงศาโฮมประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึงเจฮา
เลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมุนเกี่ยวกับปัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทานเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWC ในการกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติสุทธิสิบและการกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมาธิการการต่างประเทศเยี่ยมชมและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมูลเสื้อสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เข้ารบที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติมาฮอดนี้ทางรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไซสุภพรมีมงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวในร่วมกับวิทยุเอาปุ้ยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมารายการประเทศจีนที่สวยงามแมนจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาทานได้หับฟังทำอิทของรายการขอเชิญทานฟังข่าวในงานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139คณะนักธุรกิจกวางโจวได้รับใบสั่งจองที่มีเจ็ดจำนงซื้อจากอาเซียนเพิ่มขึ้น 23.3 ส่วนห้อยวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการค้านครกวางโจวของจีนได้ประกาศว่าในระยะการจัดงานวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139คณะนักธุรกิจกวางโจวได้รับใบสั่งจองอย่างหลวงหลายในนั้นการตกลงซื้อขายที่มีเจ็ดจำนงซื้อของตลาดอาเซียนมีความประจักษ์ตาเป็นพิเศษซึ่งมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 23.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีกายผู้จัดซื้อที่มาจากเวียดนามมาเลเซียไทยและประเทศอื่นๆกลายเป็นแรงใบสั่งจองสำหรับวิสาหกิจนครกวางโจวตามข้อมูลจากกรมการค้ากวางโจวแสดงให้เห็นว่าปี2025มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกระหว่างกวางโจวและอาเซียนได้เลื่อนกาย2ห้อยตื้อหยวนเป็นข้างทำอิฐเพิ่มขึ้น28ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024ในแต่มาทำอิฐปีนี้มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกระหว่างกวางโจวและ10ประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุ47ตื้อ4ห้อย70ล้านหยวนงานวางแสดงวัฒนธรรมจีนหม้อท้องสำริดบูฮานทีใหญ่ซัมเจียเอซีมีระดับเทคนิคสูงถึงจะเห็นรูปทรงมันน้อยแต่ผัดมีน้ำหนักหลายมันเป็นหม้อท้องสำริดที่ได้ค้นพบก่อนหมู่ในบูฮานคดีของจีนมีความสูงเพียงแต่20ซมเท่านั้นแต่มันได้เฮ็ดด้วยเทคนิคที่ก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้นในสมัยราชวงศ์เซี่ยเมื่อประมาณ 3,800 ปีก่อนท้องสำริดยังคงเป็นวัตถุไฮเทคที่มีหน่อยอยู่ผลงานบูฮานคดีแสดงให้เห็นว่าในสมัยราชวงศ์เซี่ยการผลิตเครื่องท้องสำริดมีหลายอย่างเช่นท้องสำริดแดงท้องสำริดกัวและท้องสำริดซืนเหล่านี้เป็นต้นสร้างผลิตสามารถควบคุมอุณหภูมิการหล่อหลอมอย่างแม่นยำได้เพื่อลดจุดหลอมเหลวให้ตามลงเฮ็ดให้ฝ่าเครื่องเบาถึง 1.5 มมและยังเฮ็ดให้หม้อน้อยนี่ทั้งเบาทั้งแข็งแกร่งอีกด้วยตอนเริ่มต้นหม้อสนิทนี้แมนเผาด้วยดินแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นเครื่องท้องสำริดประสิทธิภาพของมันก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามลำดับหม้อน้อยนี้ในราชวงศ์เซี่ยเป็นหลักฐานอันสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องไส้ประจำวันหันมาเป็นเครื่องพิธีกรรมท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันต่อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหาฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟในระยะพักวันกรรมกรสากลของจีนได้บรรลุหลายกว่า100ล้านเทือคนวันที่5พฤษภาที่ผ่านมากลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนให้ฮู้ว่าวันที่4พฤษภานี้การขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟในทั่วประเทศจีนบรรลุ 23,083,000 เทือคนเหตุให้การขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟของจีนนับแต่ได้เริ่มการขนส่งในระยะพักวันกรรมกรสากลวันที่29เมษายนเป็นต้นมารวมทั้งหมดได้บรรลุถึง117ล้านเทือคนเรียกงานขนส่งมีความปลอดภัยความมั่นเทียงและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานตลาดวางแสดงสินค้าค่ะเข้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139มีผู้จัดซื้อจากต่างประเทศหลายกว่า 310,000 คนวันที่5พฤษภาที่ผ่านมางานวางแสดงสินค้าค่ะเข้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139ได้ปิดลงนับมาฮอดวันที่4พฤษภาผู้จัดซื้อจากฮ่องกงมาเก้าและไต้หวันของจีนพร้อมด้วยผู้จัดซื้อต่างประเทศ 314,000 คนที่มาจาก200ซาวประเทศและเขตแคว้นได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งที่138พร้อมกันนั้นมีวิสาหกิจจัดซื้อระดับสั้นนำ407แห่งและองค์การอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศ154แห่งได้เข้าร่วมงานในฐานะคณะผู้แทนGDP ของฮ่องกงในไตรมาสทำอิฐปีนี้เติบโต 5.9 ส่วนห้อยซึ่งเป็นอัตราการเติบโตไวที่สุดในรอบ5ปีองค์การสถิติขององค์การปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้ประกาศตัวเลขการประเมินล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสทำอิฐปี2016รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของเขตฮ่องกงเติบโต 5.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายซึ่งเป็นจังหวะการเติบโตในไตรมาสที่สร้างสถิติสูงสุดเทื่อใหม่ในรอบ5ปีผ่านมาตัวเลขแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสทำอิฐของปีนี้การใช้จ่ายในการบริโภคภาคเอกชนของฮ่องกงเพิ่มขึ้น5ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายมีจังหวะการเติบโตไวกว่าเก่าเมื่อเทียบไซไตรมาสที่4ของปี2025มีจังหวะการเติบโต 2.5 ส่วนห้อยยอดมูลค่าทรัพย์สินคงที่ท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น 17.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายในด้านการค้าถ้าคิดรายตามนิยามบัญชีเศรษฐกิจแห่งชาติใน3เดือนต้นปี2016นี้ยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าที่จับต้องได้ของเขตฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น 23.8 ส่วนห้อยและยอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่จับต้องได้ก็ได้เพิ่มขึ้น 29.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายท่านผู้ฟังที่หักแพงมื้อนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้หับฟังและหวังว่าทุกท่านจะมักบทเพลงนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ุขภาพดีมีพลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: ศึกษาด้วยตัวเองแด้ละการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนําว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนอิดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและกระมังสมองของลูก
2: ลูกผู้ทําอิดการเลี้ยงคือกันนี่ตั้งแต่เกิดจนฮอน6เดือนก็กินแต่นมแม่คันมื้อใดบ่มีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบีไปเซ็กจ๊อกเพื่อที่สิให้แม่เฒ่าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนนํานมมาหลายแน่แต่ว่าเฮาก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันอยากมีนมนํานมหลายมันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จ๊อกไว้เฮาแห้งให้ลูกดูดหลายซั่นได้นํานมมันแห้งมาหลายเท่านั้น
1: แม่นแหละลูกผู้ทําอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ําแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาบเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากน้ําแม
2: ่มันจะมีผลดีหลายสําหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาบแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
3: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ําน้ําแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสําหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก
4: ท่านเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะความดันเลือดสูงบ่พยาธิเบาหวานเด้ไขมันในเส้นเลือดมีบ่ท่านอาจมีความเสี่ยงเป็นพยาธิเบาหวานขึ้นตาได
5: ้พยาธิเบาหวานขึ้นตาแม่นเฮ็ดให้ตามัวมีจุดดำลอยไปมาเบิ่งบ่ชัดเจนมีน้ำเหลืองและไขมันซึมออกมาถ้าเป็นดนจะเฮ็ดให้เกิดเส้นเลือดโป่งใหม่มีเลือดออกง่ายเฮ็ดให้ตาบอดได
6: ้ดังนั้นขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศไปรับการตรวจสุขภาพตาที่สุขศาลาห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงหรือศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงพงศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงพงมีเครื่องมือทันสมัยและปิ่นปัวได้หลายวิธีเช่นตรวจแทกสายตาแทกความดันน้อยตาตรวจซองตาเบิ่งด้วยเครื่องมือพิเศษด้วยแสงเลเซอร์ที่ทันสมัยโทร021-620-473ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงสู่สื่อสารเพื่อสุขภาพและสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนโดยองค์การ CBM สบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการมัวดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านนะในมื้อนี้8:30 หา9:00 ก็พบกับมโนภาพเส้นเก่าเส้นเคยเด้อบรรดาท่านเนาะสุขภาพเป็นของทานการบริการหรือว่าการปิ่นปัวเป็นของแพทย์หมอของพวกเฮาและการป้องกันก็แม่นขึ้นกับตัวทานว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ร่างกายของทานและคนที่ทานหักนั้นได้มีสุขภาพที่ดีโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวนั่นเองบรรดาทานเนาะหากครอบครัวมีความสุขมีความสงบมีการเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพได้ดีร่างกายของแต่ละคนในครอบครัวก็จะดีนำครอบครัวจะมีความสุขและสุมสนก็จะมีความสุขไปพร้อมๆกันบรรดาทานดังนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มีการพบปะกันเนาะในการโอ้ล้มสนทนากันก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่สามารถให้เฮานั้นได้มีข้อคิดหลายอย่างเนาะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวหรือว่าอื่นๆอีกอันนี้ก็ต้องได้มีการโอ้ลมสนทนากันในระหว่างเพื่อนซาเนาะคนในครอบครัวบ่หรือว่าคนใกล้เคียงอย่างสิเอาอันนี้ก็เพื่อเห็นแนวใดให้มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนาะก็สามารถโอ้ลมกันได้ว่าซั่นซาเพื่อเห็นให้ทุกคนนั้นได้มีความสามัคคีฮักแพงซึ่งกันและกันตุ้มรวมกันในการเฮ็ดให้สุขภาพทางกายที่ดีสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นไปนำดังนั้นแล้วในรายการของพวกเฮาก็มีการผสมประสานกันเนาะเบื้องต้นก็แม่นมีข่าวอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าการนำโบได้มีการเคลื่อนไหวเนาะในการไปประชุมในการลุกเคลื่อนไหวต่างๆก็จะนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับทราบพร้อมกันนั้นก็ยังมีสารณะฮู้นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำเส้นเก่าเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ต้นรายการก็จะมีข่าวแล้วก็พร้อมกันนั้นในระยะต่อไปก็ให้ฮู้ถึงวันสำคัญทางด้านสาธารณสุขอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันพยาบาลสากลนั่นเองบรรดาท่านคือวันที่12พฤษภาคมของทุกๆปีก็แม่นวันพยาบาลสากลดังนั้นรายละเอียดจักน้อยมาฟังกันเด้อตอนนี้ให้บรรดาท่านได้ฟังข่าวจากทางรายการก่อนวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะรับผิดชอบทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ้นที่3ของกระทรวงสาธารณสุขได้พานักศึกษาลงทัศนศึกษาอยู่ที่ตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สุขศาลาบ้านนางโงมใหม่และสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในตอนเช้าคณะรับผิดชอบและนักศึกษานำพาโดยท่านดร.ศรีวรรณไซจันทวงศ์ศักดิ์กรรมการพรรคกระทรวงหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะเข้าพบปะคณะประธานกรรมการปกครองตาแสงและนำพาลงทัศนะเฮ็ดวิกตัวจริงอยู่ตาแสงสร้างมีไซเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการสร้างตั้งตาแสงมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่พบในภาคปฏิบัติตัวจริงคือแนวใดพร้อมกันนั้นยังได้ลงเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองบริหารและระบบการบริการคนเจ็บอยู่สุขศาลาบ้านนางโงมใหม่ในโอกาสเดียวกันนี้คณะดังกล่าวยังได้มอบเครื่องอุปโภคเครื่องใช้ห้องการและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ห้องการตาแสงและสุขศาลาจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า10ล้านกว่ากีบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเวียกงานของภาคส่วนดังกล่าวในภาคบ่ายคณะดังกล่าวได้เดินทางไปยังสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเติบใหญ่ขยายตัวของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยได้รับการต้อนรับจากท่านปริญญาเอกสุภาวดีล่าคำสายกรรมการคณะพรรคหัวหน้ากรมคุ้มครองการเรียนการสอนสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเป็นผู้บรรยายซึ่งได้นำพาคณะนักศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาและพัฒนาการของสถาบันในแต่ละระยะนับแต่การก่อสร้างจนถึงปัจจุบันภายหลังได้รับฟังการบรรยายแล้วคณะยังได้เยี่ยมชมหอมูลเสื้อเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านประวัติของสถาบันตื่มอีกนอกจากนี้คณะยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเตะบาสมิตรภาพเพื่อเป็นการหัดแน่นความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะนักศึกษาและครูอาจารย์อย่างอบอุ่นการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีให้แก่คณะนักศึกษาได้เรียนรู้และทดสอบความรู้ทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมอันจะนำไปใส่ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่อไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มทวีความเข้มแข็งในเส้นทางก้าวสู่การลึบล่างพยาธิไข่ยุงภายหลังกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติและระดับภาคพื้นนครหลวงเวียงจันทน์หรือสปป.ลาวในวันที่14พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้ได้สำเร็จการจัดกองประชุมปรึกษาหารือที่สำคัญ2กองประสุมติดต่อกันเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียให้หมดไปภายในปี2030กองประสุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2026ที่โฮงแฮมอมรินทร์เวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประสุมคณะกรรมการซีนำภาคพื้นครั้งที่27กองประสุมดังกล่าวให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการประสานงานระดับชาติกองประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีปรึกษาหารือระดับภาคพื้น เพื่อทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ RAI ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงบประมาณและสถาบันการเงินที่สำคัญแม่นการรายงานความคืบหน้าของบทเสนอที่ขอทุนในส่วนของสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและกองประชุมก่อนหน้านี้1วันก็แม่นวันที่13อยู่ที่โรงแรมลาวพาซ่ากองเลขา CCM ได้ร่วมกับ UNOPS และศูนย์ขยุงแม่กาฝากและแมงไม้ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติจุดประสงค์แม่นเพื่อทบทวนและยั่งยืนบุริมสิทธิ์สำหรับการเสนอขอทุนRAI 5E จากกองทุนโลกหรือ Global Fund สำหรับซกปี2027หา2029ผลสำเร็จและสิ่งท้าทายในโค้งสุดท้ายท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันโดดเด่นของสปป.ลาวที่สามารถลดผ่อนผู้ติดเชื้อมาลาเรียหลงอย่างก้าวกระโดดเส้นตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงจากเกือบ 4,000 กรณีในปี2021เหลือเพียง269กรณีในปี2025อัตราการเสียชีวิตบ่มีการรายงานผู้ติดเชื้อจากพยาธิดังกล่าวเลยนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเชื้อมาลาเรียสนิท PF แม่นใกล้จะถูกกำจัดให้หมดไปอย่างเด็ดขาดถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายที่ต้องได้สืบต่อแก้ไขเป็นต้นแม่นการเข้าถึงกลุ่มคนเคลื่อนย้ายและผู้เฮ็ดเวียกในป่ารวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีท่าเอียงหลุดลงบุริมสิทธิ์สำหรับบทเสนอขอทุนที่จะยื่นในเดือนมิถุนา2026นี้ซึ่งจะเน้นใส่1การเฝ้าระวังแบบ137เพิ่มทวีการซอกหาและสืบสวนกรณีในทั่วประเทศ2การมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งสากลเซนจาย HPA และพีดาเพื่อหับประกันการบริการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง3ความยืนยงเน้นการเสริมสารเวียกงานมาลาเรียเข้าในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนมาระบาดใหม่ท่านประธานกองประชุมได้กล่าวเน้นตอนท้ายว่าท่านเชื่อมั่นด้วยความเป็นเจ้าการของทุกท่านจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายสปป.ลาวปลอดพยาธิมาลาเรียภายในปี2030ได้อย่างแน่นอนเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้ฟังข่าวผ่านไปแล้วตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเนาะแล้วจึงค่อยมาโอ้มาล้มกันเกี่ยวกับวันพยาบาลสากลเป็นหยังเพิ่นจึงต้องมาจัดวันพยาบาลสากลและเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมอย่างแน่ในปี2026นี้

0: ขนมให้ลูกแน
1: ่วานิดาเอ้ยบ่ไปซื้อขนมมากินได้ลูกลูกสิเป็นแคลแมงได้หั่นลูกจื้อบ่แม่บอกสาวครูก็สอนเรื่อย
0: ๆโดยแม
1: ่ไปไปไปสาวครูกำลังเลี้ยนแถวเข้าห้อง
2: ย้อนการกินอาหารประเภทแป้งที่มีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานเซนขนมอมต่างๆและบ่มักถูแคลเป็นประจำ
3: แม่แล้วควรถูแคลทันทีหลังจากรับประทานอาหารเซนอาหารประเภทหวานขนมหวานและอื่นๆควรถูแคลให้ถูกวิธีโดยถูให้ทั่วมดปากแคลเบิ่งลุมทุกด้านทุกเล่มและถูลิ้นพร้อมควรใช้เวลาถูแคลประมาณ 2-3 นาทีทุกๆคนควรมีฝอยถูแคลของตนเองคนฝอยถูแคลบ่แข็งเกินไปท่านควรไปรับการตรวจสุขภาพปากและแคลอย่างเป็นปกติอยู่ตามห้องหมอและสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
2: ด้วยความใส่ใจสุขภาพของท่านจากกระทรวงสาธารณสุขและโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและแคลให้แก่เด็กน้อยลาวสนับสนุนโดยองค์การรักษาสุขภาพประเทศเกาหลีหรือ HHA การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารสำเหื่อในเด็กทันทีที่เด็กน้อยเกิดมาต้องได้กินน้ำนมแม่ทันทีเพราะน้ำนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีน้ำนมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานกับพยาธิป้องกันเด็กบ่ให้เป็นพยาธิต่างๆเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนจะช่วยให้เด็กฉลาดและรับประกันการเจริญเติบใหญ
4: ่แม่คำว่าแท้มุ่งเคลือบน้ำยายาวนานนี่ตั้งดีอีหลีได้เนาะเจ้าก็เข้ามานอนเถอะแม่ยังสินั่งเขี้ยวหมากอยู่หั่นจักหน่อยยุงกัดผัดสิเป็นไข่ยุงได้หั่นมาๆเขี้ยวเข้ามานอน
5: เจ้าก็จะโพดหลายดูพ่อคำเอ้ยคำมามิแต่ห้องเขาในมุ้งโลด
4: โอ้ยเจ้าก็จะคือแต่แนวอื่นหลายดูขอย่านยุงกัดเจ้าสันดอกแต่ขานอนในมุ้งเคลือบน้ำยายาวนานมานี่อยู่ทางนอนสบายบ่ย่านยุงกัดอีกทั้งกุ้มดนได้5ปีบ่จำเป็นย่อมแต่ละปีอีกและยังเป็นมุ้งสนิทใหม่ๆได
5: ้เออก็แม่นคมเจ้าอีหลีหั่นล่ะมุ้งเคลือบน้ำยายาวนานตั้งดีอีหลีไปนอนก็นอน
6: สนับสนุนโดยศูนย์ไข้ยุงแม่กะฝากและแมงไม้กรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
7: แม่ๆเรียนป้าสีเฮ็ดหยังคนคือหลายแท
8: ้โอ้เพิ่นพากันเฮ็ดอนามัยปฏิบัติหาปอเพื่อกำจัดยุงลาย
7: หาปอแม่นหยังล่ะแม
8: ่หาปอก็แม่นปฏิบัติทำลายบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายคือ 1. ปอพิษวัสนาที่เก็บน้ำในเหือนและนกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ 2. ปอเปลี่ยนน้ำเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ทานห้องจบน้ำ 3. ปอปล่อยหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปอปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างติดรสเก่าและที่สำคัญคือปอที่5แม่นปอปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
7: อ้าวคันซั่นเฮาคือบ่เฮ็ดคือป้าสีละแม่
8: แม่นได้เนาะแม่ก็ลืมได้หั่นระยะนี้ยุ่งเวียกหลายเส้นมื้อนี้เฮามาเริ่มปฏิบัติหาปอเลยเนาะ
9: อ้าวแม่ลูกนี่ล้มหยังกันเน
7: าะอ้อพอมาก็ดีละมาๆ มาอนามัยใส่ลูก
9: การปฏิบัติหาปอแม่นช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายทั้งเป็นการประกอบส่วนป้าบและป้องกันบ่ให้มีแรงพอพันของยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: จ้าท่านฟังก็มาถึงระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วเนาะเอาตอนนี้เพื่อเฮ็ดแนวใดให้ทุกท่านนั้นได้ฮู้ความเป็นมาของวันพยาบาลสากลหรือว่าวันผดุงครรภ์โลกแม่นเพิ่นได้มีการเฮ็ดกิจกรรมใดๆเนาะโดยเริ่มต้นเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการเฮ็ดอนามัยส่วนบุคคลของหลานน้อยอยู่ที่โรงเรียนประถมทาดขาวซึ่งก็ได้จัดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการเฉลิมฉลองนี้เนาะเพ ื่อให้เด็กน้อยลูกหลานได้ฮู้ถึงการอนามัยส่วนบุคคลเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือใส่สบู่ที่ถูกวิธีการถูเข้าการตัดเล็บมือให้สั้นเนาะและก็มีการมอบของขวัญหรือว่าของที่ระลึกไว้ที่โรงเรียนปฐมธาตุขาวเพื่อให้เป็นที่ระลึกและก็เป็นการเฮ็ดให้เด็กน้อยสามารถมีจิตสำนึกเนาะแล้วก็มีการล้างมือเป็นประจำเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงนำเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้จัดขึ้นพร้อมกันนั้นในมื้อต่อมาเพิ่นก็ได้มีการสร้างกิจกรรมในการกวดสุขภาพให้กับแพทย์หมอทุกคนหรือว่าพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขเนาะและกับพ่อแม่ประชาชนอยู่ที่ห้องหมอมาโหสดนั่นเองเป็นการกวดสุขภาพโดยเฉพาะกับแม่เรื่องของ

0: ฏิบัติมาตั้งแต่ปี2008คุณได้บัตรฐานซึ่งก็ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเฉลิมฉลองใหญ่ขึ้นภายใต้คำขวัญของพยาบาลสากล ICN พยาบาลของเฮาอนาคตของเฮาสร้างความเข้มแข็งให้พยาบาลสามารถช่วยชีวิตได้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยบ่ของภาคของรัฐรัฐบาลลาวเฮานี่แหละและก็บรรดาประเทศภาคพื้นในทั่วโลกได้เห็นความสำคัญและก็ฮู้ว่าพยาบาลเป็นบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังแห่งต้นต่อในการประกอบส่วนการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานการเฉลิมฉลองถือว่าเป็นมื้อที่มีความหมายความสำคัญเลยเนาะระดับสากลเลยเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนางฟอร์เรนไนติงเกลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแห่งวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกและก็เป็นการเชิดชูฐานะบทบาทและคุณค่าของพยาบาลพยาบาลเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของระบบสาธารณสุขเฮาซึ่งก็เป็นผู้ใกล้ชิดและก็เป็นผู้เบื้องแยงสุขอนามัยพอมีประชาชนด้วยความอดทนและก็มีเมตตาธรรมซึ่งพิธีการเนาะได้มีการรับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านนางอภรณ์วิสาเทพรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ก็คือท่านดร.ปอนเมฆดาราลอยประธานสภาคุ้มครองวิชาชีพสาธารณสุขท่านศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ปริญญาเอกดร.บุญแฝงภูมิมลัยสิทธิ์รองประธานสภาคุ้มครองวิชาชีพสาธารณสุขและมีผู้ต่างหน้าจากองค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิกโครงการลูบิกองค์การโกฟี่มูลนิธิต่างๆพร้อมด้วยองค์การใจกล้าประจำลาวผู้ต่างหน้าจากกรมมหาวิทยาลัยหงหมอแผนกสาธารณสุขแข็งและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองเนาะเนื่องจากว่าวันพยาบาลสากลในปีนี้ถือว่าคึกคืนพอสมควรในบรรดาท่านเพื่อเฮ็ดแนวใดให้สาวโลกหรือว่าประชาชนเฮาได้รับรู้ว่าสาธารณสุขก็มีวันสำคัญนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงผู้ที่มีผลงานความดีเนาะก็คือพยาบาลที่เป็นผู้บุกเบิกก็คือ Florin Nightingale ที่เป็นผู้หนึ่งที่เห็นและก็ปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลได้ดีที่สุดในเมื่อก่อนดังนั้นจึงเป็นการระลึกถึงเพิ่นเนาะก็ได้มีการจัดขึ้นในทุกๆปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งหลายๆท่านเนาะที่เป็นพยาบาลก็มีความดีอกดีใจหรือว่าปลื้มใจในตัวเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการให้แก่คนเจ็บนั้นได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีกลับออกไปเมื่อเข้ามาพบแพทย์หมอว่าซั่นซะดังนั้นก็ขอฝากมีรายการเด้อเพื่อเห็นแนวใดการไปหาแพทย์หาหมอเนาะก็ต้องไปตั้งแต่หัวที่บ่ให้ว่าพยาธินั้นแห้งไปจึงค่อยไปหูหมอเนาะเมื่อไปหูหมอก็อาจจะทราบไปได้ดังนั้นการบริการเป็นของทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาการเอาใจใส่ไปหาแพทย์หมอไว้ก็แม่นขึ้นกับตัวเฮาทุกๆคนนั่นแหละเนาะเอาจังใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังวันพยาบาลสากลก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญของเวียกงานสาธารณสุขดังนั้นคำขวัญในปีนี้ก็คือพยาบาลของเฮาอนาคตของเฮาสร้างความเข้มแข็งให้พยาบาลสามารถช่วยชีวิตได้เอาท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็หมดลงพอดีแล้วเด้ออย่าลืมว่าท่านต้องเป็นเจ้าการในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายให้หลายขึ้นเนื่องจากระยะนี้มีฝนตกลงมาแดเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่าลืมป้องกันไว้ดีกว่าแก่เอาเวลาหมดเวลาพอดีมนุภาพลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจสบายดี
1: วิธีใส่น้ำขี้เถ้าขี้เถ้ามาจากการดังไฟเห็ดกินเอามาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วปะไว้ให้มันตกตะกอนหลังจากนั้นตักน้ำใสส่วนถึงเอาไปใส่ในอุปกรณ์ที่เก็บน้ำจะเห็ดไห้น้ำเป็นด่างลายขึ้นหนอนน้ำก็จะตายและยุงลายตัวแม่จะบ่มาวางไข่ใส่

0: น้ำคือชีวิตขาดน้ำคือขาดลมหายใจ
1: ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราบ่สามารถขาดน้ำได้ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนเราหลายควรดื่มน้ำให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะต้องดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อพยาธิและสารเคมีที่สำคัญ

0: ควรดื่มน้ำที่ต้มสุกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเสื้อพยาธิหรือการเจ็บเป็นเรื่อยๆต้องดื่มน้ำที่สะอาดและถูกรักอนามัย
1: น้ำดื่มน้ำไส้ควรเก็บไว้บนที่สะอาด
0: น้ำดื่มน้ำไส้รักษาไว้ด้วยตนเอง
1: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: เอาเอ้ยใกล้จะฮอดฤดูฝนแล้วเด้อเฮาจะเกี่ยมลงให้ลงนากัน
1: ก็ดีแล้วฝนตกจึงมีน้ําให้ได้เฮ็ดนาแต่ว่ามากับฝากกับฝนก็มีพญาดมานําได้แถวเป็นตนมันพญาดไข่ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระวัง
0: ไว้ก็ได้ยินนั่นล่ะมันอันตรายหายแห้งแท้ๆได้เฮา
1: แม่นวะจะได้ยินมาว่าแนวใด
0: เออก็ได้ยินว่าพญาดไข่ยุงลายนะมักเกิดในฤดูฝนเพราะยุงลายมักไปไข่ใส่กระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่มีน้ำค้างน้ำขังถ้าเป็นพญาดไข่ยุงแล้วบ่ได้รับการปินปวดที่ถูกต้องและทันเวลาหายเสียชีวิตได
1: ้คันซั่นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซั่นน่ะ
0: ได้ยินเพิ่นว่าบ่ยากง่ายๆเพียงแต่เฮาทำลายบ่อนที่ยุงไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระปุกกระป๋องยางตินรถเก่าที่บ่ได้ใช้อันเด้ให้น้ำปุ๋ยอู่แองต่างๆที่เก็บนําไว้ใช้ให้ล้างผัดทู่ทางไหนบ่ให้ไข่ของยุงลายค้างอยู่ทางไหนถ้าเป็นไข่ยุงลายให้ฟ้าวไปห้องหม้อด่วน
1: เออก็ง่ายเนาะไปๆคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวคณะบริหารงานภาคสภาแห่งชาติจัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมเสริมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประกาศโกงจักการจัดตั้งประกาศพนักงานหับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคประธานสภาแห่งชาติมีคณะบริหารงานภาคคณะภาคฮักทานคณะหน่วยภาคฮักทานคณะหน่วยภาคสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการจัดตั้งเสริมซึมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคฉบับเลขที่02ทับคล.สภ.ลงวันที่30มกราคม2506เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับที่3ของภาคเผยแพร่บทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เผยแพร่กฎระเบียบภาคสมัยที่12จากนั้นกองประชุมได้หับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการน้ำขั้นสูงและขั้นกรมหับอุดหนุนบำนาญมติหับฮองกงจักของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมีเสากรม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทางจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานหับอุดหนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในโอกาสนี้สหายไสสมพรพรหมวิหารได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผู้ที่ได้หับนโยบายออกผักการหับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแต่มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านและอุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและความหับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อันมิเกียรติของตนตลอดระยะผ่านมาสำหรับหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมที่มีการซับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นจะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างหอบด้านให้มีความสำนานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้หับมอบหมายเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าปัจจุบันปัญหาที่ฮิบด่วนแม่นแต่ละกรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือปรับปรุงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคล่องตัวแทดเหมาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายโดยการปรับปรุงบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เฮียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและอื่นพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายทิศทางแผนการ5ปี2565-2530ของสภาแห่งชาติสุริศีที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียก5แผนงานและ25โครงการสู่ศูนย์สร้างและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมด91ฉบับในนั้นกฎหมายสั่งใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้หับห้องเอาจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: ให้เลือดคือให้ชีวิต
1: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
0: สบายดีมิทักการที่คิดต้องคิดถึงทุกท่านเพราะถึงเวลา 9:00 น 10:00 นรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การการแข่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 37 MHz และยานี้ท่านจะได้ฟัง FM 37 MHz กับระบบมีปัญหาได้หน่อยนึง
1: เจ้า
0: ของรายการต่างๆกันบ่ได้กระจายออกถ้าว่าบันทึก
1: เจ้า
0: เซิร์ฟเวอร์เข้าบ่ได
1: ้
0: นะมีแต่ว่ารายการสดได้มาจัดจริงๆสามารถจัดได้
1: เจ้าแสดงว่าเฮาจะได้ฟังเป็นเพลงไปเลย
0: เพลงหลายเด้อเ
1: จ้าม
0: ีแต่เพลงส่วนหลายแต่เพลงเนาะกับเมื่อวานนี่ก็มุนขึ้นมาฟังอยู่นะถือว่า FM 37เป็นการสปอนเฮานี่มันระบบมีปัญหานิดนึง
1: เจ้า
0: เซิร์ฟเวอร์จังซะเข้าเซิร์ฟเวอร์บ่ได้แ
1: หละก็บ่เป็นหยังเนาะจังได๋เฮาก็จัดสดน่ะได้ยินเสียงแบบสดๆเลยเจ้า
0: พบพลกายมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันอาทิตย์เวลานี่ก็ไวๆเนาะปุ๊บปั๊บบึ๊ดเดียวนึงที่ตะวันเอ้ย
1: เจ้า
0: เนาะเวลาบ่ค่อยทําผู้ใดคือเพิ่นว่านี่แม่นแท้เนาะ
1: หมดอีกแล้วได้นี่หมดเดือนแล้วได้นี่นะ
0: มันมื้อนี้เกิดวันอาทิตย์17พฤษภาคม2026แล้วดิออกใหม่1ค่ําเดือน7
1: เห็นบ
0: ่ปีบ่เมียเนาะพุทธศักราช2569
1: เพิ่นว่าเวลาบ่คล้องคอยท่าผู้ใดเนาะฉะนั้นเนาะเวลานี่ทุกนาทีมีค่าเนาะฉะนั้นให้ทุกท่านนี่จงรักษาเวลาให้ดีเนาะเจ้าเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่กับแก่ชีวิตแก่สังคมเจ้า
0: แม่นแล้วเอาคือว่าแล้วมื้อนี้ทํากลางอากาศฝนตกแต่คืนนี้แฮงแท้แฮงว่า
1: ตกแฮงบ่เข็ดอัน
0: บางบ่อนเมืองสิโคตบองอีเด้
1: เจ้า
0: เมื่อวานนี่ไปเฮือนบุญพี่น้องเด้ปาโถน้ำจนท่วมน้ำมันไหลบ่ทัน
1: เจ้าเจ้า
0: น้ำมันไหลบ่ทัน
1: แสดงว่ามีเขตคอยเขตแห้ง
0: เขตคอยเขตแห้งแต่ว่าออกจากหนองท่าใต้เขตเขื่อนโคซุกนี่ไปนี่ก็บ่แห้งปานใด
1: ตก
0: ม
1: ื้อน
0: ึ
1: ง
0: แม่นเออเซาแต่ว่าไปฮอดเขตดงแต่งสิโคตรตะบ่องเฮาปาโถ
1: แต่ว่าเขตวัดไต่นี่ก็ตกอันพอดีเย็นบ่แห้งปานใดโอ้จนน้ำขังพุ่นเนาะเจ้าโอ้อันนี้ก็ระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหยังระยะนี้มันจะเริ่มก้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้วฉะนั้นเนาะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเป็นผู้ที่ว่าอยู่เขตที่ว่าใกล้แม่น้ำลำเซ่แหละเขตที่ว่ามีความเสี่ยงภัยพิบัตินี่อาจจะเกิดขึ้นหรือบ่เกิดขึ้นก็ยาเนาะอยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่ห่างหากาเกียมเมี่ยนเกียมเอาสิ่งของสำคัญนี่ไปไว้บนสูงเนาะฮู้ว่าแต่ละปีนี่จะเห็นข่าวมันบ่ว่าน้ำท่วมบ่ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่เนาะก็บ่อยากให้เกิดขึ้นดอกแต่ว่าเฮาห่างไว้ก่อนเกียมไว้ก่อนจะดีเนาะเขาเอิ้นว่ากันดีกว่าแก้เดี๋ยวเกิดมาแท้มันสิแก้ได้ยากแน่เนาะอันนี้ก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ว่าอยู่เขตที่ว่ามีความเสี่ยงกับภัยพิบัติหรือว่าเขตใกล้แม่น้ำลำเซนี่เจ้า
0: เอาก็คือว่าแล้วต้องเตรียมพร้อมได้ทุกท่านมันมาย้ําได้ฮับบ่ฮู้ได
1: ้แม่นแล้ว
0: นอนกําลังแซ่บตัวอย่างว่า
1: แม่น
0: โอ้ยนอนมีความสุขกับครอบกับครัวปลุดปุดปาดมาจากน้ําป่าจากดินเจิ้นจากน้ําสุทางแห้งหรือว่าพายุเข้าเฮาบ่ได้ฮู้ได
1: ้อันนี้ภัยพิบัติเอิ้นว่าคาดเดาได้ยาก
0: คาดเดาได้ยาก
1: เนาะเพราะว่าบ่มีอีหยังที่ว่าสิแน่นอนได้ฉะนั้นน่ะเฮาต้องมีสติทุกเวลามีสติระมัดระวังตัวเนาะโดยเฉพาะนี่แหละกับเหตุการณ์นั้นภัยพิบัติอาจจะเกิดน้ำท่วมบ่นี่ก็เฮาต้องห่างหากาเกียมเมียนเนาะเจ้า
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าอาทิตย์นี้ทางองค์การการแข่งขันลาวก็มีข่าวๆกันเคลื่อนไหวเนาะบ่ว่าจะเป็นทางแต่ศูนย์กลางถึงฮอดท้องถิ่นมานําเสนอให้มีนักแฟนรายการได้รับฟังว่าองค์การการแข่งขันลาวนี่ได้เคลื่อนไหวอย่างแน่ได้เฮ็ดกิจกรรมอย่างแน่เนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่การฟังข่าวๆกันเคลื่อนไหวนี้อยากให้สังคมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละรับรู้และเข้าใจถึงภาระบทบาทขององค์การการแข่งขันลาวก่อนเพราะว่าหลายๆคนในสังคมนี่ก็ยังบ่ทันรู้แดบางท่านก็รู้หลายแดบางท่านก็บ่ทันรู้หลายฉะนั้นเขาจะมาอธิบายฟังก็คือองค์การการแข่งขันลาวนี้แมนสร้างตั้งขึ้นในปี1955เนาะแมนองค์การเป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลในเวียกงานมนุษยธรรมเนาะโดยเฉพาะแมนการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ว่าด้อยโอกาสและผู้ที่ว่าประสบภัยพิบัติให้ทันเวลาตามความต้องการกับตามความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขบรรเทาทุกข์ชีวิตกันเป็นอยู่สุขภาพให้มีความปลอดภัยและมีเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์เพิ่นว่าสิเนาะเคลื่อนไหวเวียกงานโดยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมนุษยธรรมที่มีการเข้าร่วมของสังคมนั่นก็คือ1มีเก้าหน้าเวียก1ก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก็คือถ้าหากเกิดเหตุภัยพิบัติสุกเสริญเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะแม่นี่แหละน้ำท่วมไฟไหม้บ่ทางองค์การกระแดงซาลาวนี่ก็ได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
0: ถูกต้อง
1: ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานก่อน
0: แม่นแล้ว
1: เนาะหลังจากนั้นการบ่แม่นการทดแทนให้เข้าใจง่ายๆ
0: บางท่านว่าอ้าวข่อยสิหายหมดหลังเงินหมดบักหละ
1: เจ้า
0: ฮ้แต่ร้านเกียรติดีวะ
1: อันนี้บ่แม่นเนาะหมายความว่าพระราบทบาทองค์การกระแดงสั้นลาวนี่ก็คือไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอาจจะระยะ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เงื่อนไขหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการถึงเพิ่นให้การช่วยเหลือต่อไปเนาะอันนี้ก็คือเวียกงานที่1ก็คือเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและเวียกงานที่2ก็คือเวียกงานปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัย
0: อ
1: ันนี้เป็นเวียกงานที่หลายๆคนในสังคมเข้าใจถามว่ากระแดงนี่เข้าใจแต่ว่าเวียกงานเลือดเท่านั้นให้เข้าใจว่าเวียกงานเลือดเป็นเวียกงานหนึ่งในเก้าหน้าเวียกขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวเราให้เข้าใจเนาะนั่นก็คือจะมีสำนักงานใหญ่อันแยกตึกออกมาต่างหากเพราะว่าอย่างเวียกงานเลือดนี่เป็นเวียกงานที่ต้องได้ใช้บุคลากรหลายคนฉะนั้นต้องได้แยกตึกออกมาหลายทานค่ะว่าต้องการไปพัวพันเวียกงานเลือดให้ไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติใกล้ๆท่าดำมาสิซะเนาะไปฮอดแถวท่าดำไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงให้ถามเลยว่าสถาบันเลือดแห่งชาติอยู่ไสแต่ว่าสำนักงานใหญ่องค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่มันตั้งอยู่หลังวัดเชียงยืนหรือว่าหลังธนาคารการค้าเท
0: ีย
1: ม
0: ของ
1: อันนั้นถ้าว่าต้องการไปพัวพันเวียกงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บอแบบมอบเครื่องช่วยเหลืออย่างต่าง
0: ๆ
1: เอกสารอย่างต่างๆแล้วมันให้ไปทางที่สำนักงานใหญ่แต่ให้เข้าใจว่าเป็นเวียกงานอันเดียวกันเวียกงานเลือดนี่นะเนาะให้เป็นเวียกงานกระแดงจะเป็นหนึ่งในเก้าหน้าเวียกเนาะและต่อมาก็คือเวียกงานการเวียกงานที่3เนาะก็คือการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่แม่นให้การสนองน้ำลิ้นวิทายให้เรื่องสุขภิบาลต่างๆเนาะตัวอย่างว่าถ้าเกิดเนี่ยน้ำท่วมบ่อนี่ก็สิมีหน่วยงานที่ว่าไปเฮ็ดน้ำสะอาดอ่ะนะแล้วก็มีการให้ความรู้พื้นฐานเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละเนาะก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับเวียกงาน HIV กับแม่นได้ของสมสมารามีหลายกิจกรรมเนาะและต่อมาก็คือการปฐมพยาบาลเนี่ยทางองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ทางสนองแล้วก็ให้ความรู้เพิ่นเกี่ยวกับนี่แหละการปฐมพยาบาลสำนักงานองค์การใดหรือว่าห้องการหรือว่าอันบ้านก็ได
0: ้
1: หรือบุคคลก็ได้ก็แล้วแต
0: ่
1: ถ้าว่าต้องการอยากจะให้องค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนี่ก็ได้เนาะเขียนหนังสือเสนอมาพวกเขาจะมีเซียวซานหรือว่าอาจารย์นี่แหละที่ว่าให้ความรู้เกี่ยวกับด้านนี
0: ้ถูกต้อง
1: เพราะว่าเวียกงานปฐมพยาบาลนี่สำคัญนะทุกคนเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นขั้นที่ว่าเป็นแพทย์ขั้นพื้นฐานก็ได้เนาะถ้าว่าเกิดเหตุตกต้นไม้บ
0: ่
1: เหยียบแก้วบ่เหยียบแก้วหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่เขาก็สามารถมีความรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาลนี่ได้และต่อมาก็คือเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินองค์การกระแดงแห่งชาติลาวนี่มีหน่วยกู้ภัย1625หรือว่าเสือสีมะเกี้ยงหลายทางจะได้ยินหมายเลข1625หรือว่าเสือสีมะเกี้ยงเนี่ยออกเคลื่อนไหวตลอดเนาะปัจจุบันนี้มีเกือบทั่วประเทศแล้วนะขยายไปเนาะอันนี้ก็ถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีลูกมีหลานที่ว่าเนี่ยอยากให้อันช่วยเหลือสังคมเนาะมีประโยชน์ต่อสังคมนี่เอาลูกเอาหลานมาสมัครเป็นอาสาสมัครกู้ภัยได้เพราะว่าอย่างอาสาสมัครกู้ภัยนี่นอกจากจะได้ความรู้การปฐมพยาบาลแล้วยังได้ช่วยเหลือสังคมได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็แม่นเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉิน1625เสือสีมักเกี้ยง
0: เห็
1: นอยู่ไสกลับไปสนับสนุนเพิ่นได้บ่ว่าจะเป็นเข้าป่าอาหารต่างๆเนาะเพราะว่านี่เขาเจ้าเฮ็ดเวียกด้วยใจบ่ได้มีเงินเดือน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เวียกงานที่6การโฆษณาและคนขวยแรงทึมดังที่ตะวันกำลังนำเสนออยู่นี่ก็แม่นโฆษณาให้สังคมรับรู้แหละว่าองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่เฮ็ดหยัง
0: เฮ็ดหยัง
1: เฮ็ดหยังจึงสามารถไปขอแรงทุนเพิ่นได้ได
0: ้
1: เนาะ
0: บ่มีหน้าเวียกบ่ได้เนาะ
1: แม่น
0: เนาะอยู่ๆเอาเอกสารไปทางบ้างของบประมาณ
1: ได้บ่ได้เนาะอันนี้เขาต้องโฆษณาให้รับรู้ว่าองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่เฮ็ดหยังแน่กิจกรรมมีหยังแน
0: ่
1: ที่เนาะจึงสามารถไปขอระดมทุนได้ว่าสิเนาะจากสังคมหรือว่าต่างประเทศเนาะอันนี้ต่อมาแม่นเวียกงานสร้างสมาชิกอาสาสมัครกระแดงและพวกเขาก็ยังมีการสร้างสมาชิกอาสาสมัครกาแดงเนาะก็คือนี่มีการแลกเปลี่ยนกับเนี่ยเกาหลีแต่ละปีนี่เพิ่นเก็บมาแลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการสร้างสมาชิกอาสาสมัครกาแดงกับมีน้องๆนักเรียนเนาะที่ว่าเพิ่นมาเขาเอิ้นว่ามาฝึกงานแน่เนาะหลายๆอย่างสร้างบุคลากรสร้างน้องๆให้มีความรู้ความสามารถนะอันนี้ก็มีหลายเนาะและต่อมาก็คือเวียกงานสืบทอดหายาพี่น้องก็คือเวียกงานที่8ถ้าว่าท่านใดมีลูกมีหลานหรือว่าพี่น้องที่ว่าพัดพากันเป็นเวลาดนเนาะอาจจะเกิดสาเหตุมาจากการยกย้ายถิ่นฐานบ่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นหรือว่าสงครามไปแต่ปางสงครามผู้แหละองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี่มันให้การบริการสืบทาวหาญาติพี่น้องเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถมาเปิดคำห้องสืบทาวนำองค์การกระแดงสัตว์ลาวได้เนาะโดยที่บ่ได้เสียค่าแค่ว่าให้ท่านเพียงแต่ว่าให้ท่านให้ข้อมูลที่เป็นความจริงให้ข้อมูลที่ว่าชัดเจนแต่ว่าอันนี้แม่นพวกเฮาก็บ่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถสืบทาวให้ได้บ
0: ่
1: มันต้องอิงกาตามข้อมูลที่มีและก็สถานการณ์ต่างๆแต่ว่าผ่านมาพวกเฮาก็สามารถสืบทาวได้หลายกรณีเด้หลายกรณีก็ตัวอย่างก็คือพวกเฮาเคยไปที่เมืองนองหลายปีแล้วประมาณ5ปีผ่านมาอ้ายเขียน
0: จดหมาย
1: แม่เขียนคำพ้องสืบเท้าหาหาน้องอ้ายเพิ่นอยู่อ่ะสัญญาบุรี
0: จ้ะ
1: เขียนมาหาน้องอยู่เมืองน้องบ้านทาจือบ่ผิดชื่อว่าบ้านสว่างบ่ทาสว่างทาจือบ่ผิดแต่ว่าในตอนนั้นหั่นบ้านตะกี้เนาะจะเป็นทาสว่างตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างและปัจจุบันเพิ่นเปลี่ยนเป็นบ้านสะอาดตัวอย่างสิเนาะด้วยความที่พวกเฮาเอาใจใส่เนาะกะยาบ้านต่อบ้านเฮาก็ไปสืบตามบ้านต่อบ้านนั่นน่ะด้วยความโชคดีได้อันนี้23ปีแล้วไปแบบไปโดยที่ว่าบ้านซื้อบ้านก็เปลี่ยนแล้ว
0: แต่ว่าจะนําแนวไหนเนาะคือ
1: จะสินําแนวใดก็เลยว่าทีมงานก็เลยว่าอ่ะนําตามบ้านต่อบ้านด้วยความเอาใจใส
0: ่
1: ก็สามารถสืบทอดได้อันนั้น23ปีน้องเพิ่นเป็นอ้ายเพิ่นเป็นทหารแล้วก็ตนไปเฮ็ดเวียกตนไปสยบุรีตะกี้ซื้อบ่ติดเด้แล้วต่อมาเนาะก็คือเวียกงานที่9ก็เวียกงานการพัวพันและร่วมมือสากลพวกเฮาเนาะแน่นอนว่าองค์การกระแดงหรือว่ากระแดงทั่วประเทศทั่วโลกมีทั้งหมดแม่น190ปลายประเทศ92ประเทศเนาะฉะนั้นมันต้องได้มีการพัวพันร่วมมือซึ่งกันและกันบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเวียกงานกระแดงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันหากเกิดเหตุภัยพิบัติเนาะในประเทศใดนึงเพราะว่าองค์การกระแดงชาติลาวนี่ก็ได้รับการช่วยเหลือผ่านมาเด้โดยเฉพาะเขตใหญ่ๆคืออัตปือคันแตกหันกันมีหลายกาแดงที่แบบเข้ามาช่วยเหลือ
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็เป็นการพัวพันร่วมมือสากลและนี่ก็คือก้าวหน้าเวียกขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวให้เข้าใจว่าบ่ได้มีแต่เวียกงานเลือดเท่านั้นพวกเขามีหลายนะเวียกมีหลายกิจกรรม
0: ถูกต้อง
1: สนใจเวียกงานใดก็สามารถสอบถามได้เนาะอันนี้ก็แม่นคือก้าวหน้าเวียกเจ้า
0: แม่นแล้วเอานั่นก็เป็นหน้าเวียกต่างๆแล้วยังจะมาฟังตื่มเนาะมื้อนี้ก็ขอแจ้งบรรยากาศแด่บางท่านที่ฟังรายการต่างๆจากคืนFM 103.7 MHz ของพวกเขาถ้ามันเป็นรายการบันทึกเสียงเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วมันบ่ได้เลย
1: เจ้า
0: ถือว่าดึงออกมาบ่ได้จังซั่นมีแต่รายการสด
1: เจ้า
0: สามารถกระจายได้เนาะดังนั้นแจ้งรายการบางท่านว่าเอ้าหมดมื้อคือเห็นเปิดเพลงอยู่ นั่นนะเนาะก็คือหลายท่านก็สิได้ฟังแล้วบางท่านก็สิบ่ได้ฟังถ้ามีผู้มาจัดสดแล้วกันกระจายปกติถ้ามันรายการในบันทึกเสียงไว้ออกจากห้องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมนี่มันบ่ได้
1: ได้เนาะ
0: เอาก็ที่ให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงก่อนมีรายการที่จะฟังในตอนนี้บางท่านก็สิอยู่เฮือนอยู่ซานได้ทําความสะอาดบ่ฝนตกได้ว่าดีเนาะบางบ่อนี่เปื้อนได้จักงาไม้ฮักจักหยังตัวอีหยัง
1: หลายอย่าง
0: อุ้ยมื้อวานจักขี้ตุ่มน้ําห้องน้ําเปื้อนขึ้นมาไหลใส่เฮือนใส่ซานได้โอ้มันน้ําฝนตกหนัก
1: เ
0: ม
1: ื่อวานนี่ตกแล้วก็ระวังแมงไม้เด้อ
0: แมงไม้จักงูจักนี่แหละแมงงอดแมงเงาซะแล้วเนาะขี้เข็บซะเด้
1: อ
0: เก
1: ี่ย
0: มพร้อมแล้วยามฝนมันมากๆยามจังซี่แหละอันสัตว์นั่นให้นี่นะเนาะเอาพักฟังเพลงจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่รายการเพื่อนมนุษยธรรม

0: เอาผ่านไปข้อมูลข่าวสารจากรายการเพื่อนจะทำมงการกันในสัตว์เราวิทยุกระจายเสียงชาติเราเนาะอีกมือหนึ่งมือพักผ่อนมืออื่นแต่จะเกี่ยมไปเบียกเป็นการแล้ว
1: เจ้า
0: เอามืออื่นนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมายเลยวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่สอง
1: เขาพบยักษ์ปีท่าน
0: อืมถือว่าปีนี้นี่ถือเป็นประวัติศาสตร
1: ์เป็นประวัติศาสตร์เน
0: า
1: ะ
0: ศาสตร์ของชาติเราเขา
1: เจ้า
0: เหตุการณ์ที่บ่ยอมจำนวนของศัตรูกับว่าได้เนาะ
1: เจ้า
0: ถือว่าหลายปีผ่านมาย้อนเรื่องการต่อสู้ของกองพลที่สองนี่ทหารผู้ฮักชาตินี่ประชาชนผู้มีน้ำใจฮักชาติเพื่อประชาชนเนี่ย
1: เจ้า
0: วันพาวงปิดล้อมของกองพันที่สอง18พฤษภาเนาะแล้วอันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติเราเฮาตื้มที่จะมาถึงในเดือนนี้ก็ยังมีอีกวันแหกคุกหรือว่าวันตนคุกของท่านผู้นำเด้
1: เจ้า
0: เนาะวันที่คืน23 24เด้ตนคุกพลเค้งอย่างมหัศจรรย์ถือว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ชาวโลกงึดงออัศจรรย์คือว่าแหละทหารทั้งไหนนะศัตรูทหารจักสั้น
1: เจ้า
0: เอออาวุธทันสมัยแต่นักปฏิวัติการนำของพวกเขา16ท่านมีแต่หัวคิดประดิษฐ์สร้างเลยสามารถเต้าโฮมความสามัคคีเนาะจากศัตรูมาเป็นมิตรเลยพันมาจากมิตรเป็นศัตรูมั้งบอก
1: เจ้า
0: เอาศัตรูมาเป็นมิตรเน่ก็สามารถ
1: ปลดปล่อยเนาะ
0: ถือว่าช่วยและทหารและช่วย
1: มีคนในมือนั้นกับมีประเทศลาวในมือนี้แสดงความสมเสยความกล้าหาญของคนเลยเนาะ
0: แต่ท่านสิเห็นเนาะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เน
1: า
0: ะอยู่ขุกพลเค้งผมยังมีจำลองอยู่เด้พอเขาเข้าไปพุ่นกัน
1: เคยเข้าไปจะเถื่อน
0: โอ้สาวหนุ่มพวกเขาสาวชนต้องได้เรียนหู
1: ้
0: ในการประวัติศาสตร์เนาะพุ่นก็มีเฮ็ดเป็นห้องไว้ว่าของท่านใดท่านประธานสุภานุวงศ์บอกเออ16ท่านนั่นน่ะแต่ละห้องพุ่นก็เฮ็ดจำลอง
1: แ
0: มนแล้วก็มีห้องจำลองว่าอยู่เขตนั้นมีบนปลูกต้นไม้ของท่านผู้นำท่านสุภานุวงศ์บนปลูกต้นไม้มีอ่างล่างหน้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างใด
1: เดี๋ยวฟังโฆษกสมนาว่านี่ท่านสุแบบเข้าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเบิ่งได้บ
0: ่ได้ได้ได้ได้เพิ่นพัวพันมีเอกสารเด
1: ้โอ
0: ้ข้อมูลเสื้อเด้ของกระทรวงป้องกันประเทศ
1: เจ้า
0: เฮาเฮ็ดหนังสือไปเพิ่นก็ฮักแจ้งตอบมาแล้วแหละ
1: เ
0: ออพันส่วนหลายก็สิเป็นชาวหนุ่มเยาวชนหลายเนาะแล้วก็พนักงานรัฐกรได้ไปเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติพวกเฮาเนาะโดยเฉพาะเรื่องมันตนคุก
1: เจ้า
0: หรือว่าวันแหกคุกพลเค้งอย่างมหัศจรรย์ไปฐานที่มั่นการปฏิวัติอย่างปลอดภัยสองแขวงเต้าโฮมหมดแล้วพงศรีแล้วก็หัวพันเด้
1: เจ้า
0: เอาละท่านยังบ่ได้ไปศึกษาร้องเบิ่งเนาะแต่มีข้อมูลอยู่หอพิพิธภัณฑ์ท่านไกสอนเนี่ยก็มีเหตุการณ์นี้แต่ว่าบางท่านจะไปเบิ่งด้วยตัวเองสถานที่จำลองอ่ะนะ
1: เจ้า
0: เออไปเบิ่งได้ที่โคกคนเคงนี
1: ่สามารถไปเบิ่งได้เนาะโอ้ทีเดียวันอันก็บ่เคยไปจักเท
0: ื่อ
1: น
0: ี่เนาะ
1: สนใจเล
0: ยโอ้เพิ่นมีป้าย
1: ใช่ได้หาโอกาสไปเยี่ยมชมเบิ่ง
0: แม่นเพิ่นก็มีป้ายว่าอันนี้แม่นคุกท่านผู้นำ
1: เจ้าน
0: ี่เข้าไปเบิ่งติดตามเยี่ยมชมแหล่งที่เพิ่นเคยอยู่มีหัวแบบเคลื่อนจำลองเท่ๆเลยไดเนาะจุดที่เพิ่นเฮ็ดนั่นแหละ
1: เจ้า
0: ม่างตัวเก่าละเฮ็ดใหม
1: ่เฮ็ดใหม
0: ่เพราะว่ามันมีหัวแล้วก็ระนาบบักจับอีหยังเพิ่นเฮ็ดแบบระยะต่อสู้กุชาติแล้วนะมีรถถังรถรถถังอะไรเพิ่นน่ะรถถังเด้รถเกาะหุ้มเกาะรถตังยานเกาะอีหยังเพิ่นน่ะนะโอ้
1: เจ้า
0: แน่นหนาเด
1: ้
0: คุกแน่นหนาหลายชั้นแต่ท่านผู้นำบอกเขายังสามารถตรวจคุกได
1: ้ยังว่าโอ้เนาะอันนี้น่ะสมเซยแบบความพิลาอาจหาความกล้าหาญของเพิ่นเนาะคือว่าแหละคนอันสมัยตะกี้เนาะเพิ่นเก่งอีหลีโฆษกสมบัติเนาะอันนี้กับสมเซยแล้วคันบ่มีเพิ่นในมือนั้นก็บ่มีประเทศลาวในมือนี
0: ้
1: อันก็แสดงความรู้บุญคุณเนาะ
0: แม่แล้วการนำพาของพรรคเฮาในการสร้างสาธารณรัฐชาติในระยะต่อสู้กุศลจนมือปลดปล่อย2ธันวาคม1975และก็นำพาสร้างสาธารณรัฐชาติเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านเดมีและการของพรรคนำพาสร้างสามานี้1975เฮ้เวลานี่ไวเด
1: ้ไวอีหลี
0: เลยปุบปับบ่เดียวเนาะนี
1: ่ปุบปับอีหลีแล้วเนาะเวลานี่ผ่านไปไวแบบจนลืมคราวไปแล้วว่าอ๋ออันที่จริงเนี่ยที่ตะวันยังคิดว่ามันต้นเดือนอยู่นะทำนี่นะมาเบิ่งเอาสิเมื่อเดือนแล้วตัวนี้นะ
0: เนาะเจ้าอีกปีนี้นี่ก็51ปีเด้สถาปนา
1: อือ51ปี
0: 51ปีแล้วเด้ประเทศชาติของพวกเขาจะได้ลงเฮืองก็จะเห็นได้ความแตกต่างการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่เฮือนสานบ้านซ่องผ่านมาก็จะฝาไม่เหี้ยมุงหยะเห็นวะ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้โหซิแพคพุ่นแล้ว
1: โอ้ทันสมัยแล้ว
0: ทันสมัยอลูซิ่ง
1: เจ้าน
0: ี
1: ่สีทางคอนกรีต
0: งามทางคนทางกับคอนกรีตซีเมนต์
1: เสา
0: ไฟยังทางครบนี่ทางชนบทก็สามารถเข้าถึง
1: แสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไล
0: อ๋อมันก่อนการเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงเนาะการพัฒนา หนทางไปฮอดไสคือเพิ่นเว้าแหละการพัฒนาฮอดบ่นั้นเลย
1: แม่นแล้วเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็โอ้เสร็จเว้าแล้วก็ประเทศชาติบ้านเฮานี่ก็ถือว่าพัฒนามาหลายเลยเด้ของสุขส
0: ัน
1: ต์มาเนาะ
0: ก้าวกระโดดอีกเด
1: ้ก้าวกระโดด
0: อีกถูกต้อง
1: แล้วก็ระบบอันสัญญาณอีหยังต่างๆก็ดีอีกเนาะของสุขสันต์มาอ่ะวันนี้เฮามาพากันฟังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางองค์การกระแดงแขวงสารวันเนาะเจ้า
0: สารวันเนาะ
1: เจ้าพาไปเที่ยวทางสารวัน
0: สารวันเอาทางภาคใต้เด้อ
1: ท
0: างประชาชน19บ้าน 2,330 ครอบครัวได้รับเตาไฟประหยัด
1: จ้า
0: ฟังอยู่ทางเมืองคงสีดวนแขวงสารวันวันที่14พฤษภาคม2560มานี้องค์การกระแดงแขวงสารวันได้ลงไปมอบเครื่องเตาไฟประหยัดนะที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากระแดงสสเวียดนามโดยผ่านองค์การกระแดงชาติลาวนี่จำนวน 2,330 เครื่อง
1: เจ้า
0: น้ำหนักกันเป็น 6,900 กิโลมูลค่าทั้งหมดนี่ 31,921 ดอลลาร์
1: เจ้า
0: แล้วเพื่อนำไปช่วยประชาชน19บ้าน 2,330 ครอบครัวอยู่เมืองคงเซโดนแขวงสารวันการมอบเครื่องในครั้งนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านแวนเพชรรัตนวงศ์คณะประจำพรรครองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมและสังคมท่านวิไลศีลาดวงใจกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีองค์การกระแดงแขวงซึ่งนำพาโดยท่านดาวันห้วงจำปาว่าการหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงสารวันโดยช่องหน้าบรรดาพนักการกลุ่มวัฒนธรรมสังคมคณะนำของเมืองบรรดาองค์การอ้อมข้างเมืองอำนาจการปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนใน19บ้านของห่วมเป็นสักขีพยานโอ้ชมเชย
1: อันนี้ก็ต่อไฟประหยัดนี่ผ่านมานี่องค์การกระแดงสัตว์ลาวก็ได้ร่วมมือกับสสเวียดนามนี่เน
0: า
1: ะกระแดงสสเวียดนามนี่ในการแจกจ่ายเนาะถ้าว่าจื้อบ่ผิดนี่มีแขวงบริคำไซหัวพันเสียงขวงลายแข่งนะแล้วก็อันที่ว่าได้รับการช่วยเหลือตัวนี้แหละนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ได้เคยไปถามประชาชนพี่น้องนี่แหละอยู่แขวงบริคำไ
0: ซอ
1: ันนี้เห็นเป็นรูปกระแดงติดอยู่อันนี้ถามเอ้าอันได้คือกันว่าเออแล้วว่าไซดีดีเพิ่นว่าสิแหละเพิ่นก็ได้รับการช่วยเหลือคือกัน
0: โอ้
1: มันก็สมเสยเนาะบ
0: ั
1: ดนี้ก็พาเลื่อนจากสารวันไปทางอัตตปืออ
0: ัตตปือ
1: เจ้าวันที่9พฤษภาคม2016ที่ผ่านมานี่องค์การกระแดงแขวงอัตตปือร่วมกับคณะทีมแพทย์อาสาสมัครสภากาดแดงนครโฮจิมินห์และกลุ่มอาสาสมัครแขวงดงทาบสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดกิจกรรมกวดพยาธิจ่ายยาฟรีโดยบ่เสียค่าและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยาก2บ้านนั่นก็คือบ้านพอกและบ้านหาดซันเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตตปือสภากาแดงแขวงโฮจิมินห์และกลุ่มอาสาสมัครแขวงดงทาบนำพาคณะโดยแม่ทานนางพรมติพรมที่เตียนต่างหน้าทีมงานแพทย์อาสานครโฮจิมินห์และทานนางเหงียนวันตีต่างหน้าทีมงานกลุ่มอาสาสมัครแขวงดงทาบเนาะองค์การกระแดงแขวงอัตตปือนำโดยท่านบริสุทธิ์พรมโคตรหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเคลื่อนไหวของคณะทีมงานแพทย์อาสาสมัครสภากระแดงนครโฮจิมินห์และกลุ่มอาสาสมัครดงทาบที่ได้จัดกิจกรรมกวดพยาธิแจกยาฟรีและมอบเครื่องช่วยเหลือจำนวน440สุดและเงินสดจำนวน40กว่าล้านกีบ
0: ชมเชย
1: ซึ่งรวมมูลค่าแมน296ล้านกีบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสาร 2,000 กิโลมี 2,002 หน่อน้ำปลา400แก้วน้ำเสียอิ๋ว400แก้วผ้าห่ม400ผืนเกือบ400คูเครื่องนุ่งห่มผสม400ถุงน้ำมันพืช400ตุกเนาะต่างหน้ามอบแมนสภากาแดงแขวงโฮจิมินห์และกลุ่มอาสาสมัครดงทาบเนาะอันนี้ก็แมนการร่วมมือระหว่างองค์การกาแดงแขวงอัตตปือเนาะและกะกาแดงสสเวียดนามมาแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือที่ดีนะเพราะว่าอันทั้งเขตทั้งกระแดงแข่งภาคใต้นี่นะได้มีการร่วมมือโดยเฉพาะแม่นกันสสเวียดนามนี่แหละได้มีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โฆษกสมมาลาอันนี้จะแสดงความชมเชยต่อสภากระแดงเวียดนามเนี่ยที่ว่าได้ให้การช่วยเหลือทางสภากระแดงทั้งองค์การกระแดงโดยเฉพาะแม่นองค์การกระแดงแขวงทางภาคใต้เฮาโดยเฉพาะแม่นอัตตปือและสารวัน
0: เจ
1: ้าน
0: ั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวนิดนึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาสิพักก่อนเนาะจะได้จะกลับมาช่วยการตื่ม
1: เจ้า
0: แล้วก็จะมาฟังเสียงผู้ที่ได้เลือดแด
1: เจ้า
0: ผู้มาหับเลือดแด
1: เจ้า
0: เป็นยังไงแต่ยังจะมาฟังเติม

0: ผ่านไปได้ฟังเพลงไปแน่มื้อนี้สปอตโฆษณานี่บ่มีเนาะคือบริการอาจจะที่ว่าเอ้ามื้อนี้มีแต่ฝอยกับเพลงบ่มีโฆษณาสปอตสลับ
1: บรรยากาศ
0: ก็คือได้แจ้งตัวแล้วเนาะพวกเฮาก็คือเซิร์ฟเวอร์ห้องส่งนะบ่สามารถเอาออกมาได้ระบบมีปัญหาหน่อยนึง
1: เจ้าม
0: ีแต่บริการสดคอมอยู่ในเพลงเพลงอยู่ในคอมสามารถเปิดได
1: ้แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะพวกเฮาก็จะพยายามเอาสาระน่าฮู้ดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆมานําเสนอให้มีทักแฟนรายการได้รับฟังกันคือตอนนี้เฮาจะเปิดเสียงเนาะผู้ที่ว่าได้รับเลือดตัวจริงแล้วก็ผู้ที่ว่าบริจาคเลือด
0: เพราะว่าในงานที่พวกเฮาได้น่ะนํามาออกอากาศให้บริการแด่เนาะบางท่านก็สิฮู้
1: เจ้า
0: ว่าสภาพเป็นแนวใดโดยเฉพาะแล้วโอ้เสียงก็เข้าบ่ได้เด้เจ้าว่า
1: เสียงเข้าบ่ได้แม่น
0: บ่ลําทองยกมือมาละ
1: ก็บ่เป็นหยังเนาะฉะนั้นเฮาก็
0: เอาเข้าระบบบ่ได้เลย
1: เงียบไปทิศหน้าก็ได้เนาะเพราะว่าโอ้อันนี้เป็นเสียงนั่นสัมภาษณ์
0: เสียงพวกเฮาได้แบบตัดผ้าตัดเสียงมาเนาะพอที่ได้วันได้ไปสถาบันแห่งชาติได้ว่าเป็นหยังได้มวลชนมาเอาเลือดให้พี่น้องบ่มาบริจาคเลือดเฮาก็สิไปฟังความรู้สึกกันแหละ
1: ก็เห็นมื้อนั้นที่ได้วันนําไปสัมภาษณ์เนาะก็มีหลายกรณีเนาะที่เพิ่นมาบางท่านก็เคยเป็นผู้บริจาคเลือดแล้ว15ครั้งแล้วก็มาบริจาคเลือดให้หลานแล้วก็ผู้ที่ว่ามารับเลือดให้พ่อก็หลายกรณีเพิ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ว่าอันนี้ก็ถามตามความจริงเนาะว่าอันท่านมารับเอาเลือดนี่ได้เสียได้ซื้อเลือดบ่ถามบ่ตามนี้แหละเพิ่นว่ากับโบนะก็ได้อันตามขั้นตอนที่เพิ่นได้แนะนําหั่นแหละก็อันเสียอัน 85,000 รวมๆทั้งหมดหั่นการซื้อเลือดนี่บ่ได้มีเพิ่นก็ว่าซี่นะอันนี้ก็อยากให้หลายท่านนี่ถ้าว่ามีเวลาว่างนี่ให้เข้าไปเบิ่งที่สถาบันเลือดเนาะค่ะว่าบางท่านนี่บ่ฮู้แล้วเว้าไปเลยเนาะเว้าไปเลยอันนี้ถ้าว่ามีเวลาอยากให้เข้าไปเบิ่งที่สถาบันเลือดแห่งชาติไปเล่นเอาเลือดตัวจริงเลยไปเบิ่งตัวจริงเลยเนาะว่าขั้นตอนเพิ่นเป็นแนวใดเนาะบ่ให้ไปเว้าลูเลเนาะว่าเออมีการซื้อขายเลือดแนวนั้นแนวนี้เนาะอันนี้มันบ่ถูกเนาะถ้าว่าพบเห็นการซื้อขายเลือดแท้ๆนะให้ท่านแสดงหลักฐานมาแล้วแจ้งมาที่องค์การกระแดงแห่งชาติลาวพวกเฮาเนาะเพราะพวกเฮาก็อยากฮู้คือกันว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้แท้บ่เนาะภาคส่วนใดเนาะเจ้าบัดนี้อันเฮามาฟังสาระน่ะฮู้ดีๆเกี่ยวกับพยาธิไขมันหุ้มตับกระทรวงสุขภาพแล้วอันนี้แม่นเฮามาฝากให้มีทักแฟนรายการได้รับรู้กันเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่ได้ยินหลายท่านนี่ไขมันขึ้นท่าน้ำตาลขึ้นได้ยินบ่โคโซกสมาลาไขมันขึ้นท่าน้ำตาลขึ้นรู้สึกเมื่อยอ่อนเพลียตับอ่อนเพลียหลายกรณีอันนี้ก็เป็นพยาธิที่ว่าเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตัวเองในการกินนี่แหละแล้วก็ในการปฏิบัติตัวเองในแต่ละมื้อฉะนั้นเนาะเฮามาฟังสาระฮู้เกี่ยวกับพยาธิไขมันหุ้มตับอันฮู้หรือบ่ว่าคนที่มีพยาธิไขมันหุ้มตับอยู่โดยเฉพาะส่วนหลายแล้วจะบ่ฮู้โตได้โคโซกสมาแล้วจะบ่ฮู้โตก็กินอาหารตอนนี้แหละบ่คล้ําอีหยังเนาะผู้ป่วยที่เป็นพยาธิไขมันหุ้มตับประมาณ1ใน4จะกลายเป็นพยาธิตับอักเสบและอาจจะลุกลามจนเป็นพยาธิมะเร็งตับเคยได้ยินในกรณีนี
0: ้
1: เคยได้ยินอันคนใกล้ตัวนี่แหละที่ว่าเพิ่นก็เป็นแบบนี้แหละได้ยินว่าไขมันหุ้มตับบ่เป็นหยังดอกก็กินแบบบ่คล้ํามันนี่หลายปีสะสมมาเด้ออันว่าพอดูคนเดียวเพิ่นก็เสียแล้วกับสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับ
0: เจ้า
1: โดยโอกาสจะเกิดพยาธิไขมันหุ้มตับนั้นสามารถเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายและเด็กน้อยที่มีพยาธิตุ้ยนะมันบ่ได้เลือกได้ว่าคนตุ้ยคนจ่อยผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะอันนี้พยาธินี่มันบ่ได้เลือกได้มันขึ้นนําการกินหรือพฤติกรรมของเฮาเองนี่แหละปัจจุบันพยาธิไขมันหุ้มตับยังบ่มียาปินปัวการปรับพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายจึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเห็นบ่เนาะอันนี้ส่วนหลายนี่คนเฮานี่กินไปแล้วกินอาหารไปแล้วบ่มักออกกำลังกาย
0: ถูกต้อง
1: แมนแล้วการปรับพฤติกรรมการกินออกกำลังกายจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเนาะและผู้เชี่ยวชาญได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการกินแนวใดให้ปลอดภัยจากไขมันหุ้มตับคือดังนี้1แมนอาหารเสี่ยงไขมันหุ้มตับมี1คาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลข้าวเส้นเฟอร์เส้นมีเห็นบ
0: ่
1: โอ้ย
0: อันมักสุด
1: มักสุดเส้นมีเฟอร์ข้าวเปียกนี
0: ่สดๆ
1: อาหารจานด่วนอาหารง่ายๆสดๆขอบ
0: คุณมักสด
1: ๆขนมปังพิซซ่าของหวานเห็นบ่น้ำอัดลมและก็รวมถึงน้ำหมักไม้และหมักไม้ที่มีน้ำตาลหลายเช่นว่าพวกหมักม่วงสุกแล้วก็หมักทุเรียนโอ้ยามทุเรียนนั่นนี่
0: แห้งแซ่บเน
1: า
0: ะ
1: แห้งแซ่บ
0: กับข้าวเหนียวป่ะ
1: แม่แล้วตามใจปากได้กินไปก่อนนี่อยากกินทุเรียนนี่
0: แ
1: ต่ว่าบ่แล้วก็ที่ดาวันกับช่วงนี้ก็มักอีหลีได้หมักม่วง
0: มันราคาก็อยากแพงนั่นทุเรียนเน
1: า
0: ะ
1: แพงแต่ว่ากินแล้วมันก็บ่ได
0: ้กุ้มค่ะ
1: บ่
0: กุ้มว่ะ
1: มันก็แซ่บอยู่แต่ว่ากินไปแล้ว
0: มันเป็นบางไม้ระดูเน
1: า
0: ะ
1: บางไม้ระดูกินได้น้อยนึงแต่พอถึงว่าสิกินเอาเท่เอาว่าจนที่ว่านี่แหละอันนี้
0: ก็อย่ายากขึ้น
1: เมนเนาะอันนี้ก็มีเห็นบอกอันนี้สาเหตุนี่ส่วนหลายที่คนมักในคันว่าเรื่องมันว่านมันมันนี่นะสองเมนไขมันอิ่มตัวหลายเจ้า
0: ไขมันอิ่มตัวหลายเนาะทุกท่านโดยเฉพาะแล้วอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหลายนี่เช่นอาหารประเภทจืดเด้อ
1: เจ้าโอ
0: ้กะแลมนี่นะเออเด็กน้อยกับเชียงจะเป็นไขมันหุ่มตับได้ไหน
1: แต่แซ่บ
0: สังเกตไหมสาวหนุ่มบางคนเป็นพยาธิ
1: เจ้า
0: เพื่อนว่าไขมันหุ่มตับ
1: เจ้า
0: แต่น้อยไหนบางคนว่าเอ้าเด็กน้อยก็เป็นวะเห็นปะ
1: แม่
0: มีคนถามท่วงมาเห็นปะ
1: แม่แม่เนี่ยบ่แม่นบ่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่ที่ว่าก
0: ินอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้อาหารมันการกิน
1: เจ้าม
0: ันบ่คือเก่าแล้วลูกค้าเอ้ย
1: เจ้า
0: เนาะสาวหนุ่มก็เป็นได้คือกันเด้อเนาะดังนั้นควรระมัดระวังในการกินนี่แหละอาหารประเภทจืนของหวานโอ้ยอันสองอย่างนี่ฮึ
1: มีแต่แนวอัน
0: มีแต่แนวหมักเน
1: า
0: ะ
1: หมักๆอีกแล้วนะมันๆอีกโอ้ย
0: บ่ให้กินหลายเพิ่นกินได
1: ้
0: เอ
1: า
0: พอน้ําพอดีหอมปากหอมคอกินเพราะอย่ายากเด้ออย่าสิกินหลายจนเกินไป
1: แล้ว
0: นอกจากนี้แล้วพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเสื่องซ่าเพิ่นว่าซ่าได้เพิ่นว่าซ่าหลายแล้วบ่ค่อยออกกําลังกายได้นี่อันตรายนี่น่ะก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นไขมันหุ่มตับได้คือกัน
1: เจ้า
0: แต่บางท่านนี่แรงมาด้วยตอนเช้าสมเชยเด้อผู้สาวหนุ่มบ่อาวุโสผู้เฒ่า
1: เห็นหลายได
0: ้ย่างฮัก
1: ย่างแม่น
0: ๆเออไขมัน
1: คือพอที่ได้ว่านี่ตอนเช้านี่ทุกมื้อเลย
0: อือก็ดีคือกัน
1: 5:00 น.แม่นออกกําลังกาย
0: มีเวลาก็ไปรถเนาะเจ้าเอาบัดนี้อาการของไขมันหุ่มตับเป็นจังได๋ท่านผู้ฟัง
1: เป็นแล้วได
0: ๋ผู้ป่วยอาการไขมันหุ่มตับนี่ส่วนหลายบ่มีอาการปรากฏให้เห็นจะแจ้งได
1: ้
0: โหมันเชื่องเนาะมักพบโดยบังเอิญเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: เนาะเมื่อเข้ารับการตรวจทางกายประจําปีแล้วบางคนเป็นกวดสุขภาพประจําปีเห็นบ่
1: เจ้า
0: แต่ในบางครอบครัวนี่บางคนนี่อาจว่าพบมีอาการอ่อนเพลียง่ายนี่เริ่มนี
1: ่เริ่มแล้ว
0: บอกแล้ว
1: ตับอ่อนเพลีย
0: ปวดแน่นบริเวณก้องกระดูกข้างเบื้องขวา
1: เจ้า
0: เออยกเว้นมีปัญหาพยาธิตุ้ยเด้อเพิ่นว่าบางคนตุ้ยเด้เนาะซึ่งเป็นตุ้ยแบบมีขี้โพนน่ะนะหรือว่าคุ้งใหญ่
1: เจ้า
0: เรียกว่าหากผู้ป่วยมีอาการตับแข็งแล้วกวดพบลักษณะพยาธิตับซ้ําเมื่อยได้อัน
1: น
0: ี
1: ้ก็แต่ยาเนาะโอ้ยเนาะอันตราย
0: เพิ่นก็บ่มีวิธีการคือกันป้องกันได้ป้องกันได้ได้ทุกท่าน
1: เจ้า
0: ลดน้ําหนักนี่
1: แมนเขาเอิ้นว่าอันเลือกกิน
0: อื้อส่วนหลายละคนที่เป็นไขมันหุ่มตับนี่มักมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
1: แมน
0: หรือว่าเป็นพยาธิตุ้ยได
1: ้เจ้าม
0: ีผลการวิจัยพบว่าการลดน้ำหนักลงกว่า10ส่วนร้อยช่วยลดปริมาณไขมันที่อยู่ในตับได้
1: เจ้าน
0: ี่2เพิ่นว่าลดการกินคาร์โบไฮเดรตเด้อลดปริมาณการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นว่าข้าวเส้นเฟอร์ม
1: ี
0: บ่เอ้าเสร็จทําบ่ได้กิน
1: อย
0: ่
1: าคิดว่าแล้วรายการนี้ว่าสิไปกินได้ดิ
0: รวมถึงอาหารหวานเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหลายๆนะอันนี้เพิ่นก็ห้ามแท้ๆโดยเลือกกินคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหลายเพิ่นว่าเช่นว่าข้าวกั้มข้าวเบลข้าวเมาขนมปังโฮลวีท
1: เจ้า
0: หรือว่าใน1คาบให้มีคาร์โบไฮเดรตเพียงแต่30ส่วนร้อยพอแล้วผักแล้วก็โปรตีน50ส่วนร้อยอันนี้เพิ่นขอน้ําแท้ๆถ้าอยากมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาว
1: อันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นี่แหละขึ้นกับอาหารการกินขึ้นกับพฤติกรรมของแต่ละคนแน
0: ่
1: บางคนนี่กินอาหารแบบที่เว้าไปเนาะคาร์โบไฮเดรตบ่หรือว่าอันมันๆเนาะกินไปแล้วบ่ออกกําลังกายบัดน
0: ี้ถูกต้อง
1: มันก็เฮ็ดให้พยาธินี่มันเริ่มสะสมได้พยาธิที่ว่าเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนเฮาบ่แม่นพยาธิบ่แม่นกรรมพันธุ์นะคุณชุก1แม่นพยาธินี่แหละอันหัวใจเส้นเลือดนี่แหละพยาธิอันหัวใจเส้นเลือดนี่เนาะแล้วก็พยาธิอันมะเร็งแล้วก็พยาธิอันนี้ที่เว้าไปนี่แหละไขมันหุ่มตับนี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะมันเป็นพฤติกรรมของเฮาการกินการหยังเนาะอันนี้เป็นถ้าว่าพฤติกรรมของเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะสะสมแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งนี่แหละอันนี้ก็แม่นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชน

0: แจ้งบริการเลยเนาะทักษ
1: ะ
0: สุขภาพเป็นบันไดอยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยเป็นโรคลำบาดเสิร์ตรายการเพื่อนสถาบันของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังใจให
1: ้
0: บรรจุคนสุขคนเน
1: า
0: ะทักษะสุขภาพก็คือว่าสุขภาพในสิ้นปานาหน้ามาซื้อได
1: ้แมน
0: วางขายตามท้องตลาด
1: แ
0: ต่
1: สุขภาพ
0: ซื้อบ่
1: ได้
0: แล้วก็ฝากบ่ได้อีก
1: แม่แล้ว
0: ที่ฝากกับพี่เต๋อวันฝากกับสมมลาฝากเอ้ยบ่ทองกับบ่ได้ในสุขภาพ
1: บางคนก็หาเงินมาเมื่อปีหาแท้หาว่าแต่ว่าลืมเบิ่งสุขภาพตัวเองเพราะว่าอย่างถ้าสุขภาพสุดโทรมหรือว่าสุขภาพบ่ดีมันกินไปหมดเลยแหละเนาะอันนี้ก็แม่นฝากเตือนเจ้า
0: เจ้าเอาขอบใจทุกท่านเวลากับเบิดพอดีเนาะมื้อนี้ก็ต้องขออภัยเด้อสปอร์ตโฆษณากับบ่ได้ฟังเนาะมีแต่เพลงแล้วก็ฝอยได้พวกนี้ย
1: ังแล้วก็บ่เห็นมีทักแฟนรายการอยู่ไลฟ์สด
0: บ่มีหน้าใหม่บ่มีหลังใหม
1: ่บ่ได้ทักทาย
0: มี Facebook
1: เจ้า
0: เนาะมีที่ว่าระบบขัดข้อง
1: ก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าตัวใดที่เฮาบ่ทันได้เอามาออกในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าพวกเฮาจะเอามาออกให้มีทักแฟนรายการได้รับฟังกัน
0: เพราะว่าธีรวัฒน์ได้ไปเอาข่าวเนาะ
1: แม่น
0: ตัวประจําอยู่สถาบันเลือดว่าความรู้สึกภูมิเอาเลือดเป็นจังได๋มีบ่เลือดตัวอย่าง
1: เจ้าทิศหน้านี่ถ้าว่าได้ฟังทางเสียงสัมภาษณ์แล้วบางเทื่อสิเอาผู้ที่ว่าใส่เลือดตัวจริงมานั่งอยู่ห้องทรงนี้แต่ว่าจะถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสะดวกบ
0: ่
1: ถ้าว่าได้แท้อาทิตย์หน้าจะให้เพิ่นมานั่งอยู่ห้องทรงนี
0: ้
1: เป็นผู้ที่ว่าใส่เลือดตัวจริงเลยได้โฆษกสมบัติ
0: ได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าจะประสานเพิ่นเบิ่งเน
0: า
1: ะถ้าว่าเพิ่นสะดวกบ่มาในห้องทรงถ้าบ่สะดวกอาจจะโทรก็ได้เจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: เ
0: อาเวลากับเบิดพอดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติตามมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การการแข่งขันลาว
1: เจ้า
0: เนาะวันนี้ก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแฮงมีความสุขเดินทางไปทางใดก็ให้ปลอดภัยเด้อ
1: เจ้า
0: เนาะไปลินไปเที่ยวก็ให้ปลอดภัยไปถึงจุดหมาย
1: ม้
0: วนม้วนนำลูกนำหลานถ้าว่าไปลินน้ำบอกแน่ลูกหลานเฮาเด้อ
1: แม่ต้องได้เบิ่งมาเป็น
0: การจุ่มน้ำลูกหลานเฮานี่หลายคนแล้วเห็นหลายกรณีแล้วที่ลงเฟซซื้อออนไลน
1: ์ฮ้อนฮ้อนแล้วไปลง
0: มันฮ้อนนะพามันลงลินน้ำลำพังใจพ่อแม่ก็บ่ติดตามบ่ได้เบิ่งสุดท้ายเสียอกเสียใจ
1: ได้ยินหลายได้ยินหลายกรณีตัวนี้เนาะได้ว่าเด็กน้อยตกน้ำเสียชีวิตนี่ก
0: ็
1: เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อพ่อแม่ที่ว่าได้ประสบพบพ่อกับเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: แล้วก็บ่อยากให้พบพ่ออีกเนาะก็ให้ฝากเตือนเจ้า
0: เจ้า
1: อ่ะเวลากับมัดเวลา
0: แม่แล้ว
1: พวกเราสองคนขอลามีทักแฟนรายการไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าเจ้าสำหรับมื้อนี
0: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวปัจจุบันรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐมีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรก็คือกรรมกรในรัฐวิสาหกิจโดยร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านกงใจสมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติกฎระเบียบก็คือพันธสัญญาเกี่ยวกับแรงงานหรือผูกออกแรงงานที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวางออกรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้มีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรกรรมกรในรัฐวิสาหกิจเพื่อกำหนดให้จะแจ้งเกี่ยวกับสวัสดิการเงินเดือนและอื่น
2: แต่โฮงพิมพ์ของเฮานี่ได้มีสัญญาร่วมมือกับเฮากับเซ็นวางเดือนก่อนนี้เนาะล่าสุดสัญญาล่าสุดก็ถือว่าโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของแรงงานนั้นพอเฮาต้องมีสัญญาร่วมมือซึ่งในนั้นสัญญาร่วมมือมันก็ได้กำหนดจะแจ้งเนาะกันสวัสดิการการเงินเดือนต่างๆแม่นตามความสามารถตามผลิตภัณฑ์ตามมีส่วนเฉพาะที่ได้เซ็นกันกับระหว่างผู้ออกแรงงานก็คือกรรมกรภายในโฮงพิมพ์เนาะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานก็คือคณะพักคณะอนุการของพวกเราอันนี้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะพวกเราเงินเดือนก็ถือว่าอิงใส่กำลังแรงงานให้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วพวกเราก็1มาเนี่ยเรื่องเงินเข้าเที่ยง2เงินน้ำมันอัน3แล้วก็แม่นเงินในวันสำคัญต่างๆพวกเราก็ได้มีการ
1: ท่านกงใจสมพลภักดีให้ฮู้ตื่นว่าเคียงโคกับการมีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานก็คือกรรมกรแล้วรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐยังได้มีแผนจะนำพาพนักงานและกรรมกรไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวอยู่สถานที่สำคัญต่างๆทางภายในและต่างประเทศปีละเทื่อโดยซับเปลี่ยนกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละคนจบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: เสียยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนควมมาแล้วเสียแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงแล้วเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอายกยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียเออเสียยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนำมันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: พี่ก็ผิดตัวเฮาจำนี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาลดจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทางเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ซึ่งพวกเขากับพร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกรมบัญหาเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองทำอิฐในรายการนี้แม้พวกเขาจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันสันติบาลป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตสุ่มใส่เวียกงานกวดกาค้นเข่าออกเมืองและสกัดการปรากฏการย่อท่ออย่างหัดกุกองประชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานห้องสันติบาลประจำปี2025และวางที่ทางแผนการ2026อย่างเป็นทั้งการในบดลมานี้กองประชุมครั้งนี้ได้ส่งเสียงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองการเคลื่อนไหวของบุคคลเป้าหมายและการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการรายงานของพันโทนางเพชรสุพรรณมณีปกรณ์ห้องหัวหน้าห้องสันติบาลให้ฮู้ว่าในรอบ1ปีผ่านมาทางห้องสันติบาลได้ยกสูงบทบาทวิสาเฉพาะอย่างตั้งหน้าผลงานที่พ้นเด่นแมนการเก็บกรรมสถิติคนเข้าออกเมืองที่มีจำนวนสูงเกือบ2 ล้านเถือคนสิ่งสำคัญแมนการติดตามแรงงานลาวที่เข้ามาแบบบ่ถูกต้องตามด่านสากลขัวมิตรภาพส่งจำนวน 7,300 กว่าคนซึ่งถือเป็นเวียกงานชุดสุ่มในการคัดกรองและกวดกาบุคคลเป้าหมายในบัญชีห้ามเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีการสวยโอกาสเคลื่อนไหวผิดกฎหมายโดยเฉพาะแมนการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามตามชายแดนนอกนั้นเวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศก็มีความเข้มงวดโดยได้กวดพบผู้ละเมิดกฎหมายของลาวเฮาถึง39รายการลงพื้นที่กวดกาฐานข้อมูลเฮือนพักหงแฮมและห้านบันเทิง500กว่าแห่งทั่วแขวงก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเพื่อกำจัดซองวางของกลุ่มค้นบดีที่จะใส่สถานที่เหล่านั้นเป็นบอนมั่วสุมยาเสพติดหรือก่อความบ่สงบในกองประชุมบรรดาคณะพักคณะบัญชายังได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเพิ่มทวีความหัดกลุ่มในการปฏิบัติงานวิสาสะเพาะให้สูงขึ้นกว่าเก่าพันโทศรีสุขพรสวรรค์หัวหน้าห้องสันติบาลได้กล่าวอบรมและเน้นนักให้พนักงานนักหบถูกสหายสืบต่อยกสูงสติระวังตัวกำแน่นแนวทางของพรรครัฐและฝึกฝนล่อโลมคุณธาตุการเมืองให้นักแน่นท่านได้เน้นใส่การเป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังหลักในการต้านและสกัดกั้นทุกปรากฏการย่อท่อปกปักรักษาแขวงสวรรค์เขตให้มีความสงบปลอดภัยจากยาเสพติดและกลายเป็นบอนที่น่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยืนยงอันนั้นก็แมนสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตสุ่มใส่เวียกงานกวดกาคนเข้าออกเมืองและสกัดกั้นปรากฏการย่อท่ออย่างหัดกลุ่ม

0: ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันเหน่งแห้งหลายจังหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบิ่งไส้บ่รู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยคอลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยแม่นแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นยังหลายดอกเพียงแต่ข้าเบิ่งซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปินปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนว่ามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่จะช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักแม่นโชคหายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้ายามดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ยามฟื้นทานอาจหมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Codeเลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อนึงมื้อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อเอ้ย
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าววะ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้จะให้ท่านมาฟัง
1: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา22การเก็บรักษาเพื่อบ่ให้เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเสื่อมคุณภาพบูดให้อยู่ในสภาพที่บริโภคได้และประกันความปลอดภัยต้องเก็บรักษาตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดและปฏิบัติตามหลักการการเก็บรักษาที่ดีมาตรา23การขนส่งการขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดต้องปฏิบัติตามหลักการขนส่งที่ดีแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อหาประกันคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องดื่มตามเงื่อนไขเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดมาตรา24การส่งออกบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์ส่งออกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามการกำหนดของประเทศนำเข้ามาตรา25การนำเข้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่มีจุดประสงค์นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องประกอบเอกสารให้ครบถ้วนเป็นต้นใบยั่งยืนการวิจัยจากห้องวิจัยของประเทศต้นกำเนิดใบยั่งยืนคุณภาพใบยั่งยืนความปลอดภัยอาหารรูปแบบสลากและคำเตือนสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการติดตามการกวดการและการปฏิบัติตามการกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีการติดสแตมป์เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา26การส่งผ่านบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ขนส่งเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจากประเทศ1ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปหาประเทศที่3ต้องได้รับใบอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขในการส่งผ่านนั้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องปิดและประทับตราใส่ตู้บรรจุสินค้าและต้องปฏิบัติตามระเบียบการส่งผ่านแดนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายสินค้าใส่ภาชนะบรรทุกอื่นหรือลงสั่งก่อนการส่งผ่านนั้นต้องมีการกวดกายั่งยืนจากแขนงการสาธารณสุขและด่านภาษีชายแดนเกี่ยวกับจำนวนและชนิดสินค้าที่ได้แจ้งไว้พร้อมทั้งเอกสารที่ตามสินค้าและแจ้งไปยังด่านขาออกบนสินค้าดังกล่าวผ่านออกไปมาตรา27การกวดกาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก่อนนำเข้าจำหน่ายต้องได้ผ่านการกวดกาคุณภาพตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุขมาตรา28สถานที่ดำเนินธุรกิจสถานที่ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนสิ่งปลุกสร้างหรือโค้งสร้างอื่นแบบถาวรชั่วคราวรวมทั้งภาชนะที่ดินบนสิ่งดังกล่าวตั้งอยู่และสถานที่อ้อมห้อมสำหรับการผลิตการปรุงแต่งการขายการบริการการหุ้มห่อและการเก็บรักษาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา29ที่ตั้งสถานที่บริการที่ตั้งสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องให้ห่างจากสถาบันดังนี้สถาบันบริการสุขภาพสถาบันการศึกษาสำนักงานองค์การของรัฐศาสนาสถานสถานเอกอัครราชทูตส่วนสาธารณะโฮงมโหฬสพสถานีรถโดยสารปั๊มน้ำมันเชื้อไฟสนามกีฬาโฮงจักรโฮงงานการกำหนดระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา30การซื้อการขายย่อยการซื้อขายย่อยแมนการซื้อขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้บริโภคเพื่อสมใช้เองแต่หากบ่แมนเพื่อนำไปขายต่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอนุญาตให้จำหน่ายซื้อขายย่อยได้เฉพาะแต่เวลา 16:00 น. หา 23:00 น.ยกเว้นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา31การโฆษณา การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่ว่าอยู่สถานที่ใดผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบต้องได้รับอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้ต้องเป็นการให้ความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ต่อสังคมต้องมีคำเตือนด้านสุขภาพบ่มีลักษณะส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดหรือการขายบ่มีลักษณะส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่แสดงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวบ่แสดงเครื่องหมายการค้าบ่ให้เป็นการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่สังคมการกำหนดเวลาและค่าบริการโฆษณาได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา32การอุปถัมภ์การอุปถัมภ์บ่ว่าทั้งกลุ่มหรือทางอ้อมต้องบ่อยู่ในรูปการโฆษณาส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทหมวดที่2การควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา 33มาตรการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการควบคุมคุณภาพที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้มาตรการทางด้านสุขอนามัยเสริมแมนมาตรการต่างๆที่นำใช้เพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของคนจากความเสี่ยงต่างๆที่มาจากการปนเปื้อนในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการทางด้านเทคนิคซึ่งแมนขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตวิธีการผลิตการทดสอบและการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขมาตรา 34การรับประกันคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้ผลิตปรุงแต่งจำหน่ายส่งออกนำเข้าและส่งผ่านต้องรับประกันให้มีคุณภาพดีเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่รับประกันคุณภาพนั้นต้องปฏิบัติตามหลักการการผลิตที่ดีการสุขอนามัยที่ดีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมจุดอันตรายและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องได้รับการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขหมวดที่3พันธะของผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา 35พันธะทั่วไปผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะทั่วไปดังนี้รับประกันมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าส่งเสริมสุขภาพปกป้องชีวิตสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้บริโภคดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่ภายในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติพันธะเพิ่มตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่าง5มาตรา 36พันธะของผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้ติดสลากคำเตือนที่เป็นข้อความใส่ภาชนะบรรจุสิ่งหุ้มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่และอ้อมข้างการผลิตของตนส่งเสริมสุขภาพและกันพยาธิของผู้ออกแรงงานในการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการมาตรา 37พันธะของผู้นำเข้าผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้หากประกันคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหากประกันการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีการติดสลากคำเตือนที่เป็นข้อความใส่ภาชนะและสิ่งหุ้มห่อตามระเบียบการปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
0: ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยต่อกับพวกเฮาเองโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ไปพัวพันกับมันนั่นเองดังนั้นเพิ่นจริงเว้าว่ายาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขายเมื่อฮู้แล้วนี้แล้วก็อย่าได้ไปใกล้อย่าไปพัวพันกับมันเอ เอาตัวห่างจากสิ่งเสพติดทางปวงเพื่อชีวิตจะได้สดใสมาฮอดนี้เวียงทองประกอบคำผู้ดำเนินรายการลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ได้หลายเดือนแล้วที่ต้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี้นะแม่นต้องคิดแน่ๆก็มาลี
1: คิดแนวใดจังซั่นว่าค่อยๆเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ข้อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนหลายได้ก็สะพอแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข้อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข้อย
0: มาลีกว่าไอ้จะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดไอ้ต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้แน่ใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเฮาก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พลตำรวจล่าและกรรมกร3ล้อเขาก็ยังกุ้มกันทีนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆช่วยกันคิดช่วยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกไอ้ว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใดหมู่ครูรุ่นเดียวกันเขาเอเขาทงจนเกือบเว้าได้ว่าตู้คำเคลื่อนทีพุ่นบาดข่อยได้ละตอกซอกคือไก่ตกน้ำนี่ละข่อยน่ะอายหมู่เพื่อนใดที่ผัวกินแต่อุดมการเจ้าอยู่ในหน้าที่การงานที่ควรได้มีเงินมีทองใส่จ่ายกว่านี้แต่เจ้ากับปฏิเสธมัน
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อมาลีสิ่งที่ได้มาด้วยความบ่สอบธรรมนั่นน่ะมันบ่อาจสามารถที่จะอยู่นำพวกเขาได้ดลดอกนอกจากให้อ้ายอยู่กับลูกตามภาษาของพ่ออย่างมีความสุขและให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปหรือต้องการให้ผู้หนึ่งอยู่ในคุกและผู้หนึ่งอยู่นอกอย่างทรมานจังสนอมาลี
1: ผู้กินเป็นนั่นก็เขาบ่ย่านเรื่องคุกเรื่องตารางอีหยังดอกดีบ่ดีฮอดกายหน้าผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาอีกพุ่นน่ะมีเงินซะอย่างมันหลุดดีไปหมดทุกอย่างคันเป็นข่อยเป็นคือเจ้าหั่นวะคดีใดที่พอจะได้เงินก็เฮ็ดให้มันยากต้องเที่ยวมาหาแล้วก็ยืนซ้องขาวให้ก่อนจึงจะจัดการให้มัน
0: มาลีทุกคนน่ะอยู่กองกฎหมายได้
1: แม่นข่อยบ่เถียงเจ้าแต่กฎหมายก็มีสองวางคือกันสิทธิ์อำนาจอยู่กับเจ้านี่นาถ้ามันบ่ให้เงินกระท่วงดึงเอามันไว้หันล่ะบ่ข่อยฮู้วิธีอยู่ดอกนะไอ้อนุภาพคดีจะเสี่ยงสุดลงได้หรือส่งขึ้นศาลได้มันก็แมนพนักงานสอบสวนสืบสวนนี่ล่ะเป็นผู้สรุปบ่แมนวะ
0: มาลีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนใดบ่แม่นผู้ทำลายสิทธิ์และผลประโยชน์ของเขาเจ้าแต่ประการใดสิ่งใดถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบ่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องตักตวงทวงดึงให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
1: เซาๆข่อยบ่อยากได้ยินความนี้ดอกเชิญเจ้ากินหน้าที่และอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ของเจ้าต่อไปเถาะข่อยก็สิซอกหากินตามเพ่งของข่อยนี่ล่ะลองเบิ่งดูว่าข่อยสิมีคือบ้านคือเมืองเขาหรือบ่
0: อ้ายบ่ว่าหยังดอกมาลีที่น้องจะซอกอยู่หากินนั่นน่ะแต่อ้ายขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ผิดระเบียบการและกฎหมายบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะเป็นไผก็ตามหากฝืนต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วแม่นล้วนแต่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายกันหมดทุกคนเลย
1: เอาแล้วคันข่อยผิดน่ะให้มันมีข่าวออกสู่หูของประชาชนว่าผัวจับเมียน่ะ
0: ผู้ที่จับน้องน่ะบ่แม่นอ้ายใดแม่นมือกฎหมายต่างหากถ้าว่าน้องผิดอย่าท้าทายกฎหมายดีกว่านะมารีถึงอ้ายจะอยู่ในฐานะผัวของน้องก็ตามหากมีการกระทําผิดขึ้นแล้วคําว่าผัวหรือเมียนั้นจะบ่มีใด
1: น้องเว้าแล้วว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ผู้เฮ็ดผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายน้องก็ได้กระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายแม่นบ
0: ่มาลีนอกจากหน้าที่ในวงราชการแล้วมื้อเช้าวานนี่นะอ้ายถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านอีกเด
1: ้ถูกคัดเลือกให้เป็นปกส.บ้านเจ้าคิดดีใจจนตัวสั่นพุ่นละติเนาะที่ได้รับหน้าที่นี้อีกน้ำนา
0: ก็บ่ถึงขนาดดอกมาลีแต่อ้ายก็ภูมิใจเด้ที่พ่อแม่ประชาชนเห็นดีเห็นพร้อมเพราะว่ามันหมายถึงคุณค่าของคนที่ควรจะเฮ็ดในนาทีนี้
1: ข้าเอาเงินเดือนนี้อ้ายหลายปานใดเนาะ
0: ก็บ่มีดอกมาลีเวียกนี่น่ะแม่นเวียกเพื่อป้องกันความสงบสวยบ้านของพวกเฮานั่นเองจึงบ่เกี่ยวกับเงินคำกำแก้วเพราะฉะนั้นความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปผู้ที่จะเฮ็ดเวียกนี้ได้ก็ต้องเป็นพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว
1: เชิญเจ้าตามสบายเถาะข่อยน่ะบ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอกสิ่งใดที่ข่อยจะมีความสุขแล้วข่อยจะต้องซอกหามันให้ได้เดึกแล้วข่อยไปนอนก่อนเด้อมีหยังมื้อจังค่อยเว้ากันใหม่เนาะ
0: บ่น่าเลยมาลี

0: บ่น่าเชื่อเลยได้มาลีว่าคนคืออ้ายสุปันจะทุ่มเทสิตูคือแนวนี้น่ะ
1: นั่นติเฮาก็งึดคือกันได้แม่นตู่ไปเว้าแนวใดกับลาวก็ลาวจึงเห็นดีเห็นพร้อมน้ำตู่คือแนวนี้น่ะ
2: ก็บ่ได้เว้าเรื่องอีหยังได้หมู่ลาวเองต่างหากที่ถามเฮาถึงเรื่องนี้น่ะ
0: เฮาบ่เชื่อดอกมาลีว่าตู่บ่ได้เว้าหยังน่ะอย่างหน่อยตู่ก็ต้องเว้าถึงความทุกข์ยากของตู่สู่ลาวฟังโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องรายได้รายดีของตัวนั่นล่ะ
1: แม่นบ่ล่ะมาลีตัวเว้าคือหมอคำผิวเว้านั่นแม่นบ
2: ่เฮาบ่ปฏิเสธดอกแสงเดือนเพราะเราเป็นผู้ถามเฮาเองว่าบ่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้บ่เฮาก็เลยเว้าถึงรายได้ของผัวของเฮาสู่เราฟังแล้วเห็นว่าเฮาควรจะมีอาชีพที่ถาวรจึงเสนอเงื่อนไขคือเว้ามานี่ล่ะ
0: โตคิดแนวใดเสียงเดือนที่ไอ้สุบันทุ่มเทใส่มาลีคือแนวนี้น่ะ
1: บ่จำเป็นต้องคิดยังลายเกินไปคำผิวผู้ชายที่ตัดสินใจแบบนี้น่ะหากบ่มีความพอใจหรือว่าเกิดความหักในตัวของผู้หญิงแล้วคงบ่ตัดสินใจหับปากดอก
0: เฮาเชื่อว่าไอ้สุบันคงจะหลงหักมาลีเสียแล้วล่ะ
2: นี่บ้าหลายพวกตัวนี้น่ะเฮามีผัวอยู่ทั้งคนเฮ็ดจังได๋ลาวจึงสิมาหลงหักเฮาก็เขาเองก็บ่แมนคนโลโลเลเลที่จะหักกับคนอื่นทั้งที่มีผัวอยู่นะ
1: มันบ่แน่ดอกมาลีความหักนี่นะมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็หักกันได้ถ้าห้ามน้ำบ่ให้ไหลห้ามไฟบ่ให้ลุกจึงสามารถห้ามบ่ให้ผัวเมียอย่าห่างกันได
2: ้เศร้าเถอะอย่าเว้าแนวบ่เป็นมงคลนะโมแล้วพวกตัวเห็นว่าสมควรหรือบ่ที่จะรับเอาการช่วยเหลือของไอ้สุบันน่ะ
0: ถ้าตัวบ่รับเอาตัวก็บ้าเท่านั้นล่ะติมาลี
1: แม่นแล้วล่ะคำผิวหากหมอมาลีปฏิเสธแล้วก็คือจะบ้าหรือว่าเมาเต็มทีว่าแต่ผัวตัวหันเถาะสิคิดแนวใดในเรื่องนี้นะ
2: เรื่องหยังเฮาจะบอกให้เราฮู้ล่ะเฮาสิบอกแต่เพียงว่าได้เห็นเวียกยูฮานขายเครื่องเท่านั้นล่ะถ้าเราฮู้เรื่องนี้คือสิมีปัญหาแน่นอน
0: ตัวชีวิตบางไปฮอดไสมาลีอย่าลืมว่าความลับบ่มีในโลกใด

0: ลองว่าเบิ่งดูมาลีถ้าสมมุติว่าผัวของโตฮู้เรื่องนี้เด้ตัวจะเฮ็ดแนวใดต้องซอกหาทางป้องกันไว้ก่อนได
1: ้แม่นความหมดแสงเดือนนั่นล่ะถ้ามีหยังเกิดขึ้นมันต้องลามมาถึงพวกเฮาแน่นอนพอผัวของโตกับฮู้แล้วว่าโตมาค้าขายกับพวกเฮาเราต้องหาว่าพวกเฮามีส่วนยุยงส่งเสริมในทางบ่ดีให้โต
2: เรื่องนี้พวกโตบ่ต้องวิตกดอกพอเฮาบ่เคยง้อผัวเลยอีกอย่างนึงก็เป็นเพียงการยืมเงินมาลงทุนเท่านั้นบ่มีข้อผูกมัดใดๆหมดเรามีปัญญาดีแล้วก็ซวยเฮาสำหรับเฮามีปัญญาดีเฮาก็ตั้งห้านขายเครื่องโดยการเอาทุนของผู้อื่นก็ได้หากถึงขั้นว่าห้าเฮงก็แยกทางกันละบ
0: ่ห่วยอย่าซื้อว่าแบบนั้นได้มะลีลูกของตัวเด้เฮ็ดแนวใดไอ้อนุภาพก็บ่เป็นคนธรรมดาสั้นตำแหน่งก็นับมือนับสุ่มขึ้นเรื่อยๆได
2: ้เฮาน่ะบ่ส่วนดอกเรื่องลูกก็คือกันสุดแท้แต่มันสิไปกับไผเฮานี่ก็หากได้ยาผัวก็ต้องปะลูกได้พ่อสิบ่มีข้อยุ่งยากอีหยังเป็นสิ่งกีดขวาง
1: บ้าหมอนี่ต่างผู้อื่นเว้ยส่วนหลายๆเขาก็ต้องหักเลยเอาลูกไปอยู่นำพอย่านแม่ใหม่ข่มเหงลูกบาดโตสัมผัสสิป้าให้ลูกอยู่กับพ่อมันแนวใดเท่วะ
2: โตน่ะบ่ฮู้หยังดอกคำผิวลูกของเฮาบ่เคยสนใจกับแม่เลยเด้มันหักเลยเสือฟังพ่อหลายกว่าเฮาบ่เรื่องนี้ยามใดใจหายทุกเทื่อเลยล่ะเบิ่งคือว่าเฮาบ่ได้เป็นแม่ของมันผู้ใด
1: อย่าไปโทษเด็กน้อยเถอะมาลีย้อนโตขาดความใกล้ชิดและบ่ได้ให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างเพียงพอนั่นเองจึงเป็นเหตุคือตัวเว้ามาหั่นล่ะ
0: แม่นได้มาลีเด็กน้อยยังบ่ฮู้เรื่องหยังเมื่อไผให้ความอบอุ่นกับมันมันก็ฮักแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้นั่นดอกบางเทื่อพวกเฮาแนมข้ามปัญหานี้ไปก็ได้จึงเข้าใจผิดในตัวลูกนั่น
1: เฮาบ่เห็นดีนำเลยได้มาลีหากเกิดมีการยาห้างกันแล้วตู่สิปล่อยให้ลูกอยู่น้ำผัวน่ะ
2: เฮ้ยเฮาอย่าฟ้าเว้าเรื่องนี้กันเถื่อเถาะมันบ่ทันมีปัญหาคือเฮาคิดไว้เถื่อบางทีไอ้สุบันอาจจะเว้าลิ้นก็ได้นี่นา
0: บ่ได้มาลีคำว่าเว้าลิ้นสำหรับไอ้สุบันนั่นบ่เคยมีได้เน้อเมื่อเราได้เว้าคืนแนวนั้นแล้วเราจะต้องเฮ็ดให้ได้ได
1: ้นายนอแสงเดือนพวกเฮานี่นะเราก็บ่สนใจเดทั้งๆที่อยู่อย่างคนโสดเราก็ไปสนใจคนที่เขามีครอบครัวแล้วโลกนี้มันบ่ยุติธรรมเลย
0: คือสิเป็นย้อนว่าพวกเฮาเป็นเสี้ยวของเมียเรานั่นเองล่ะเราจึงถือพวกเฮาคือน้องคือนุ่งธรรมดาหรือบ่ดังนั้นเขาก็ว่าบุพเพสันนิวาสจังได๋ล่ะ
2: บ้าลายหมอนี่นะเฮาบ่คิดเลิกถึงปานนั้นดอกเอ๊ะมื้อนี้คือว่าบ่มีลูกค้าเนาะยังบ่ทันได้เงินจักกีบเลย
1: ยายเย็นๆติมาลีแม่ค่ากินเปอร์เซ็นต์คือพวกเฮานี่นะมันต้องได้อดทนได้จักหน่อยลูกค้าเขาก็มาดอก
0: พวกเฮานี่ก็บ่แม่นธรรมดาได้เนาะทั้งทีบ่แม่นเสื้อสายไล่ลองกันพอมีคนจะมาซื้อคำก็ทำท่าทำทางว่าไปซื้อห้านของเอื้อยจังซั่นจังซี่บัดลูกค้าซื้อแล้วก็ไปเอาส่วนแบ่งจากเจ้าของห้านโดยบ่ต้องลงทุนลงฮ้อนหยังเลย
1: นี่แหละเขาเอื้อนว่าค่าสมองหรือค่ากำปั้นน่ะไผสิว่าหยังกะยาหัวมันมีหน้าที่ยางขึ้นยางลงลูกเดียว
0: ฮั่นเด้พี่น้องโตมาแล้วมะลีไปเถอะแม่ป้านั้นต้องมาซื้อหรือว่ามาขายคำได้ลองเสี่ยงดวงเป็นคนทำอิฐเบิ่งดู

0: มาหาเอื้อดูสิพร
1: เจ้าเลี้ยคู่มีอย่างบ
0: ่เอื้อสังเกตเบิ่งน้องหลายมือแล้วเวลาเลิกเล่นน้องกับมกตัวอยู่ในห้องทั้งที่มือเพื่อนออกไปเล่นอย่างมวนซื่นน้องมีหยังบ่สบายใจบ
1: ่คือว่า น้อง
0: บ่ต้องปิดบังเอื้อดอกสิพรมีหยังก็เว้าออกมาโลดเอื้อฮักน้องเด้น้องเฮียนเก่งและมีคุณสมบัติดีตลอดมาแต่ระยะหลังๆนี้น้องเหงาซึมคะแนนกระลุดหลายมีปัญหาอยู่ในใจมันบ่เรื่องของเมย์น้องมันบ
1: ่น้องบ่บอกเลยครูได้บ่น้องย้านพ่อกับเมย์น้องให้นะ
0: นี่แสดงว่าน้องมีปัญหาแท้ๆฟังเอื้อให้ดีเด้อสิพรผู้ที่จะเฮียนเก่งและมีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะต้องมีความสดชื่นอยู่ในจิตใจมีเวลาพักผ่อนตามสมควรบ่มีความเหงาซึมบางเทื่อเอื้อเห็นน้องน้ำตาของน้องหันไหลออกมาซึ่งการเป็นเช่นนั้นจะทำให้น้องเหียนบ่ได้น้องจึงควรบอกให้เอื้อยฮู้เพื่อหาทางแก้ไขช่วยน้องพวกเขาอยู่ใกล้กันมีปัญหาหยังก็ต้องได้ช่วยกันน้องอุบใจเรื่องเมย์ของน้องบ่
1: เป็นอย่างเอื้อยจึงฮู้เนาะ
0: สีพรเฮือนของเอื้อยอยู่ใกล้กับเฮือนของน้องตอนกลางคืนเอื้อยนอนดึกหลายจึงฮู้ว่าแม่ของน้องมาเฮือนยามใดเป็นความเอื้อยบ่ล่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเอ้ยครูน้องบ่สบายใจเรื่องของแม่นี่ล่ะแต่ละคืนแม่ต้องมาเฮือนดึกหลายแม่คนอื่นมาเฮือนตั้งแต่หัวค่ำกินข้าวห่วมพากับลูกแต่แม่ของน้องออกเฮือนตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาเฮือนตอนดึกมีแต่พอเท่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องนะ
0: สิพรน้องยังน้อยหลายบ่ควรคิดหยังให้หลายเกินไปแม่ของน้องคือจะคาเวียกหลายจึงมาเฮือนบ่เป็นปกติเช่นนั้นถึงแนวใดน้องก็มีพ่อคอยรับส่งและอยู่ใกล้ชิดน้องน้องจึงบ่ควรน้อยใจเลยหน้าที่ของน้องคือตั้งใจเรียนให้เก่งเพื่อพ่อของน้องจะได้มีกำลังใจเข้าใจเอ้ยว่าบ่ล่ะ
1: เจ้าน้องเข้าใจเอ้ยดีแล้วพ่อเคยบอกว่าหากพ่อมาหาซ่าก็ให้เมือกับเอ้ยครูน้องถูกหมู่เว้าหยอกอยู่เรื่อยๆว่ายามสิได้เป็นลูกของเอ้ยครูว่าซั่นใด
0: จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสิพรบ่สะพอแต่น้องเท่านั้นดอกที่เมือกับเอื้อยน่ะนางแก้วนางแสงและผู้อื่นก็เมือกับเอื้อยครูคือกันสิพรจะต้องเฮ็ดใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้เฮียนเก่งๆคือผ่านมาเมื่อคืนก่อนเอื้อยเห็นน้องไปในเมืองกับพ่อบ่แม่นวะ
1: แม่นแล้วเอื้อยครูพอน้องพาไปกินน้ำหวานซึ่งน้องก็น้อยใจคือกันที่เห็นพ่อแม่คนอื่นน่ะไปพบหน้าพ่อตากันและก็ได้ป้อนน้ำหวานให้ลูกค่ะเจ้าแต่น้องบ่มีแม่ไปนำเลย
0: น้องคิดไปเองได้สิพรเมื่อพ่อพาไปยังก็ดีแล้วเมื่อหน้าแม่ของน้องก็จะต้องไปกับพ่อและน้องแน่นอนให้สัญญากับเอื้อได้บ่ว่าจะบ่มีอาการเซ็นนี้อีก
1: เจ้าน้องให้สัญญาเด้ครู
0: ดีหลายไปเล่นกับหมู่สติอีก10นาทีก็สิเข้าเรียนเลยได
1: ้เจ้าเด้ครู
0: สิพรเอื้อยพอฮู้อยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาอย่างในเวลานี้แม่กับพ่อของน้องบ่ค่อยเข้าใจกันความจริงแล้วแม่ของน้องก็บ่ควรจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเลยเอื้อยจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่น้องพอน้องเฮียนได้ดีหลายเอื้อยบ่อยากให้น้องเกิดปมด้อยในใจเพราะมันจะมีผลสะท้อนถึงการเฮียนของน้อง
2: อันนี้มันซองอย่างน้องอ้ายเป็นอย่างจึงเอามาให้น้อง
3: อันนี้ของต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกน้องไซเพื่อให้น้องน่ะซื้อเบียร์กินเพียงแต่รายงานให้คันเทิงว่าลูกของอ้ายน่ะบ่ได้เจตนาเข้าไปหลักเท่านั้นก็พอแล้วและยังมีของต้นที่จะสมนาบุญคุณให้แก่น้องอย่างอีกเด้หากว่าลูกของอ้ายได้ออกจากที่คุมขังเอาหาไว้สิน้องไซหวังว่าน้องคงจะบ่ปฏิเสธติ
2: เทื่อก่อนอ้ายเอานามบัตรของผู้ใหญ่มาให้น้องแก้ไขสวยและเทื่อนี้อ้ายเอาซ่องข่าวมาให้น้องอีกจังซั่นวะอ้ายเห็นน้องเป็นคนได้เกาะ
3: อย่าแนมมึงอ้ายแบบนั้นติน้องชายอ้ายน่ะบ่ได้ดูถูกว่าน้องน่ะเห็นแก่เงินได้เพียงแต่อยากให้น้องน่ะสวยเท่านั้นแหละ เด็กน้อยยังเรียนหนังสืออยู่บ่อยากให้เขาน่ะเสียอนาคตซะนะ
2: แล้วอ้ายฮู้บ่ว่าลูกของอ้ายน่ะถูกจับจัก

0: สอบสวนไปในทางที่บ่ถูกต้องอีกจังซั่นวะ
1: น้องสายทุกอย่างมันก็ขึ้นกับน้องเองนั่นแหละอันน่ะอยู่ในซองนั้นบ่แม่นจำนวนน้อยเลยน้องหรือว่าบ่พอก็บอกอายได้เลยอายยินดีจะเพิ่มให้น้องเติมเสมอ
0: เรื่องนี้น่ะอายกำลังเฮ็ดผิดได้อายใดในสถานให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่น่ะ
1: เออน้องสายอาย
0: เอาซองนี้คืนไปซะอายก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาใส่อายอีก
1: เป็นหยังจึงปฏิเสธอายล่ะน้องสายอยู่นี่น่ะมีแต่เฮา2คนเท่านั้นเด้หรือจะให้อายเอาไปให้น้องอยู่เฮือนบ
0: ่น้องขอย้ำอีกเทื่อนึงเด้ออายเด้อจงเก็บซองเอาไว้ซะก่อนที่น้องจะตั้งข้อหาว่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่จะอยู่แต่ก็ตามน้องจะบ่ขอรับออกข้อเสนอของอายอย่างเด็ดขาดผิดหรือถูกให้อายไปพบพันกับศาลก็แล้วกัน
1: นี่หมายความว่าน้องจะส่งคดีนี้ไปขึ้นศาลแท้ๆแม่นบ่นี
0: ่แน่นอนอายคดีนี้แม่นศาลจะเป็นผู้ตัดสินน้องมีหน้าที่สอบสวนและประกอบสำนวนเท่านั้นบ่มีหน้าที่ตัดสินแต่ประการใด
1: นี่น้องสายตั้งที่น้องนั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าจะห้องหับเอาน้องตลอดไปได้เมื่อมีโอกาสก็ควรจะหับเอาสติอย่างน้อยน้องก็จะได้ใส่มันให้เกิดผลประโยชน์แก่ครอบครัวของน้องได้มีไผที่บ่อยากจะได้เงินก็ผู้ที่ปฏิเสธการให้ของคนอื่นนั่นน่ะเขาว่าคนโง่ฮู้บ่น้องสาย
0: เรื่องอื่นน้องบ่คำนึงถึงดอกอายเพราะว่าน้องน่ะมีอัตราเงินเดือนที่คันถึงอนุมัติให้อยู่แล้วน้องยอมรับอยู่ว่าทุกคนต้องการเงินแต่สำหรับน้องแล้วจะบ่รับเงินที่บ่บริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดและส่วนไผสิว่าโง่นั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขา

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรสีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานที่ตามเฮาฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไซให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

โอ้ยเถาไอ้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ก็เห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

ู้สาวเสียก้องทางกับมันเก่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่บนันบนันน่ะคอยถ้าบ่น้องต้องคิดพ่อแค่ฟังเสียก้องซอเคยสัญญาต่อกันเท่านั้นหนูฉันอายอยากฝันเห็นหน้ายังบ่ทันกับมันไปบ่ทันได้ฟังพ่อเป็นนางสาวเสียก้องบ่อายโตโตอย่า

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามหาลือหลายเวียกงานการส่งเสริมพัฒนากีฬาลาวกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหัวมือกับนครคุนหมิงของจีนสุกยูการพัฒนาแรงงานข้ามสายแดนเขตบ่อเต็นบ่อหานแขวงหลวงน้ำท้าสุ่มใส่สุกยูสาวกสิกรก้าเกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนให้ทวงทันกับฤดูกาลรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนคืนเกี่ยวกับนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซาทาลนรัฐเกาหลีเตือนภัยก่อการให้รูปแบบใหม่จากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ทานกี่แก้วไข่คำบิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้ให้เกียรติต้อนรับท่านนางโอยาซาร่าเอกอัครราชทูตตุรกีประจำลาวในโอกาสเข้าเยี่ยมยามพบปะปรึกษาหรือเวียกงานหัวมือสองฝ่ายการพบปะในครั้งนี้เอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีและชมเชยต่อประธานนรสังสาสที่ได้รับดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมทางชมเชยผลสำเร็จของผู้สมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสตัวประเทศครั้งที่12นอกจากนั้นท่านทูตยังได้รายงานเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนลาวผ่านองค์การตีก้าในหลายแขนงการเส้นสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมแห่งงานและสวัสดิการสังคมรวมถึงการพัฒนาทักษะให้สาวหนุ่มแม่หญิงพร้อมทางเวียกการมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติธรรมศาสตร์อยู่ในลาวในโอกาสนี้ทานกี่แก้วข่อยคำวิทูลได้แสดงความขอบใจต่อสถานทูตตุรกีที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนลาวโดยเฉพาะการมอบอาหารแห้งให้238ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่แขวงจำปาสักผ่านในล้อสังสาสพร้อมเดียวกันนี้ประธานในล้อสังสาสจึงได้อวยพรให้ทานทูตมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งสืบต่อหัดแน่นสายประพันธ์มิตรภาพและการห้อมมือระหว่างตุรกีและลาวให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้ทานโพไซสัญญาซอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่นครคุนหมิงของจีนตามการเสื้อเสริญขององค์การปกครองนครคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมพิธีเสริมสลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีซึ่งเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการหัวมือด้านบุคลากรข้ามสายแดนในเขตบ่อหานจัดขึ้นที่นครคุนหมิงซึ่งมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของนครคุนหมิงหัวหน้าวิสาหกิจเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อเต็นบ่อหานคณะผู้แทนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง4แขวงภาคเหนือคือแขวงหนองน้ำท้าอุดมไซพงศาลีและแขวงหัวพันเข่าห่วมในกองประชุม2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งผ่านขยายบทบันทึกความเข้าใจการหัวมือด้านแรงงานและการประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวและนครคุนหมิงของจีนได้ลงนามร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือในการสนองแรงงานข้ามสายแดนในเขตหัวมือเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นบ่อหานในพิธีท่านหลิวหงเจียนเลขาคณะผักนครคุนหมิงของจีนและทานโพไซไซยาซอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำปราศัยต่อพิธีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อเอาใจใส่ในการเสริมขยายการหัวมือในคงเขตที่ได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายใส่พัวพันมิตรภาพระหว่างสองชาติที่มีมายาวนานการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ความไว้วางใจซึ่งกันและกันสองฝ่ายจะเพิ่มทวีการหัวมือให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหัวมือกันเพื่อพัฒนาทักษะสี่มือแห่งงานการฝึกอบรมภาษาและความรู้ที่จำเป็นและเหตุเวียกร่วมกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของแห่งงานข้ามสายแดนและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงในกองประชุมยังได้เปิดศูนย์บริการแห่งงานสากลลาวจีนพร้อมทั้งพิธีเซ็นสัญญาการหัวมือด้านอาชีวศึกษาและสัญญาบ้านมิตรภาพตามสายแดนลาวจีนระหว่างองค์การปกครองตาแสงบ่อหานกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง4แขวงภาคเหนือค คือแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซพงศรีและแขวงหัวพันและพิธีเซ็นสัญญาโครงการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจของจีนในเขตบ่อหาน้ำอีกนอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อเต็นบ่อหันหอวางแสดงพิพิธภัณฑ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครคุนมิงวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟนครคุนมิงและสถานที่อื่นๆ
1: วันที่14พฤษภาคมนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวสุกยุ่งเวียกงานหักฐานทิศพันกับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เมืองสังทองนครหลวงวิญจันทร์โดยการต้อนรับของทานสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์พร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบื้องสภาพสถานที่ตัวจริงของโครงการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยืนยงตามสายน้ำสังซึ่งเป็นสายน้ำธรรมชาติที่สวยงามของเมืองสังทองอ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้อันเขียวสดงดงามอากาศบริสุทธิ์สดใสถ้าหากได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายทางจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้ขยายตัวและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วยในโอกาสนี้ทางคณะยังได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับแผนการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวรวมทั้งวิสัยทัศน์และจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการโครงการนี้มีเป้าหมายจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตกสิกรรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างท่าแห่งด้านเศรษฐกิจให้แก่เมืองสังทองได้รับการพัฒนาหลายขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งมีคำเห็นซี่น้ำว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความหมายความสำคัญถ้าหากได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจะกลายเป็นใบหน้าใหม่ให้แก่เมืองสังทองก็คือนครหลวงวิจันทร์พร้อมเดียวกันนั้นทานยังได้เน้นนักให้โอกาสปกครองเมืองสังทองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ที่จะมาพัฒนาต้องลงมือเฮ็ดแท้ทำจริงสิ่งสำคัญที่สุดให้หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อโครงการลงทุนอื่นๆในเขตใกล้เคียงและบ่ให้มีปัญหาห่างเสียงของสังคมพร้อมเดียวกันนี้ต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความยืนยงในระยะยาว
0: ปัจจุบันสภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่เขตเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ยังพบความยุ่งยากเนื่องจากยังบ่สามารถแก้ไขให้ขาดตัวเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองป่าไม้โดยเฉพาะ3ประเภทป่าอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ให้สัมภาษณ์ว่าป่าสงวนแห่งชาติภูพนังกวมเอาหลายเมืองและสองแขวงคือเมืองสังทองสีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์แขวงเมืองพลหงแขวงเวียงจันทร์ฉะนั้นจึงพบความยุ่งยากและบ่สามารถแก้ไขให้ขาดตัวเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองป่าไม้อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดให้มีสภาพไฟไหม้ล้ำป่าเป็นประจำทุกปี
2: เมื่อหักชาพื้นป่าเกี่ยววันนี้ผมว่าจะอยู่เขตเมืองสังทองคุ้มครองคือแองเวียงจันทร์เมืองนาแททองเมืองสีโพดของนครหลวงของผมเราพวกเขาต้องได้พร้อมแพงพร้อมใจกันสร้างพื้นที่ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อรีบเรียงการบุกรุกทำลายป่าไม้นี่มันก็ช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์เนาะแล้วก็จุดป่าจุดไม้เมื่อเฮ็ดไฟลามป่าแล้วก็ผลเสียหายในทางภาครัฐพวกเขาครับพวกเขาต้องได้มีวิธีแก้ไขร่วมกันเด็ดขาด
0: ท่านสังวรพิมสรให้ฮู้ตื่นฟ้าเพื่อทดแทนป่าไม้ที่สูญเสียจากสภาพไฟไหม้ลามป่าทางองค์การปกครองเมืองสังทองมีแผนจะปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ในเนื้อที่หลายกว่า15เฮกตาร์โดยจะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกจัดตั้งปฏิบัติ
1: ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงลมทาพร้อมสุ่มใส่สุกโยซาวกสิกรอยู่ภายในแขวงก็เกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้เพื่อให้ทันกับฤดูกาลท่านพิมพ์แก้วธรรมรศีลหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมแต่งตั้งคณะผู้ชอบลงสุกยู่การผลิตอยู่แต่ละเมืองโดยเน้นใส่การคุ้มครองบริวารรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่ม นำไส้น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอเลี้ยงไส้ปรับปรุงซ่อมแปลงส่วนรับประทานบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปีผ่านมาโดยเฉพาะโครงการส่งแปลงส่วนรับประทานน้ำท่า3ที่สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์คาดว่าถ้าเดือนพฤษภาคมนี้จะให้สำเร็จนอกนี้ยังสุ่มใส่กะเกี่ยมแนวพันธุ์เข้าฝุ่นปุ๋ยและอื่น
3: ๆเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้ก็ได้ห่างหากะเกี่ยมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบหาการลงสุกยุงคณะการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สลับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสลับประทานบางจุดที่ยังพอทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสลับประทานน้ำท่า3นี้ซึ่งสามารถหดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จเนาะในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นต่อก็จะได้ห่างๆกะเทียมเนาะสุกยูพ่อแม่ปลาซุนโดยเฉพาะแม่นบรรดาแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆ
1: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศมีในห้องเตือนว่าสำหรับผลกระทบที่ชาวเกษตรกรอยู่ภายในแขวงน้ำท่าก็คือบรรดาแขวงในทั่วประเทศพบพ่อในปัจจุบันนี้เป็นราคาน้ำมันเสื้อไฟที่พ่วมเพิ่มสูงขึ้นและขาดเขินบางระยะซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของชาวเกษตรกร
0: แขวงสวรรณเขตได้สำเร็จการหยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอรอบที่2เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้มีเด็กในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 118,000 กว่าคนดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตแจ้งให้ฮู้ถึงขบวนการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครที่ได้เริ่มมาแต่ท้ายเดือนเมษาพันมามาฮอดกลางเดือนพฤษภานี้สำเร็จแล้วประมาณ90ส่วนห้อยในนั้นมี4เมืองปฏิบัติได้หลายกว่า90ส่วนห้อยขึ้นไปและมี2เมืองคืออาสาพรและพลันไซปฏิบัติได้เพียง80ส่วนห้อยเท่านั้น
4: เพราะปัจจุบันนี้อยู่สวรรณเขตของเขานี่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติการสักยากับพญาติยอดยาโปลิโอนี่รอบ2และในการจัดตั้งปฏิบัตินี้พอก็ได้มีกระบวนการในการกายเกี้ยมโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดให้เรียกงานอันนี้เดินได้ที่มันได้เอาใจใส่ในเรื่องการปลุกระดมโฆษณาในอำนาจการปกครองมีส่วนร่วมและมาปัจจุบันนี้พอก็ได้ดำเนินใน14เมืองใน1นครในการกระบวนการสักวัคซีนยอดวัคซีนนี่ก็ได้เฮ็ดในบรรดากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งในโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งเด็กเป้าหมายในบ้านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและการมีผลสำเร็จพอปัจจุบันนี้จากการติดตามแต่วันที่17พอปัจจุบันนี้พอวันที่5ว่าสามารถบรรลุได้อยู่ 89% อันนี้อัตราปกคลุมที่เฮาบรรลุเป้าหมายพวกเขาอยากจะบรรลุ 100% ในบ่ให้กายวันที่10เดือน5แต่อิงใส่สภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้พวกเขานี่นะจะบรรลุก่อนวันที่10เดือน5เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขานี่ได้80ปลายเขายังเวลาอีกอยู่4วันนี้เขาอาจจะบรรลุก่อน4วันในเป้าหมายที่ได้วางไว้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้ทุกเมืองเลยในนี้เมืองที่พอสมัครบรรลุมีตัวเลขหลายกว่า 90% ขึ้นไปมีอยู่4เมืองและนอกจากนั้นไม่คําว่ามีอีกอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราลุด 80% นี้เฮามีเพียงแต่2เมืองมีเมืองพลานไซกับเมืองอัสสัมพรและคาดว่าบรรดา2เมืองดังกล่าวนี้ก็ 2-3 วันข้างหน้านี้ก็จะมีอัตราการยอดวัคซีนเพิ่มขึ้นในระดับ 90% ขึ้นไปในสุดนี้นี่พวกเฮาตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยจะให้ได้100แต่ถ้าบ่ได้100ก็ไม่ค่อยจะอยู่ในระดับ 98-99%
0: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้อีกว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครอยู่แขวงสวรรณเขตในรอบที่1สามารถปฏิบัติได้ถึง98ส่วนห้อยดังนั้นในรอบที่2นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้แผนกสาธารณสุขแขวงเรียกร้องมายังองค์การปกครองทุกขั้นเอาใจใส่ปุกระดมสุกยูปัสสนให้เอาลูกหลานมาหับการยอดวัคซีนนำทีมงานแพทย์หมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ห้องว่าการปกครองแขวงหัวพัน สำเร็จกองประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์หาดไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันออกสู่สายแดนเวียดนามภายใต้การเป็นประธานของทานพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการผู้ต่างหน้ากลมขวาทางพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
5: กองประชุมได้รับฟังการรายงานผลการกำหนด3แนวทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์เนินหนีแขวงหัวพันแม่นนับแต่จุดนำเนินหาสำเหนือซึ่งเนินเมื่อกว้านมีความยาว90กิโลเมตรแนวทางตัดเมื่อสำรวจปัจจุบันมีความยาว70กิโลเมตรและจากสำเหนือออกไปสู่ชายแดนเวียดนามมี3แนวทางเลือกคือแนวที่1จากสำเหนือไปหาหนองขางตัดไปเมืองโซเบาออกสู่ด้านป่าหางแนวที่2จากสำเหนือเวียงไสหาด้านน้ำสวยแนวที่3จากสำเหนือเวียงไสหาด้านป่าหางโดยแม้นบริษัทเหอหนานสำรวจและออกแบบเส้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้รับเหมาในการสำรวจออกแบบศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างทางด่วนกองประชุมผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นยกให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางพร้อมกันเป็นเอกภาพกำหนดแนวทางที่1จากสำเหนือไปหาหนองขางตัดไปเมืองโซเบาออกสู่ด้านป่าหางซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหัวพันเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเข้าเนื้อแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจออกแบบและก้าวไปถึงการก่อสร้างทางด่วนในอนาคต
0: วันที่6พฤษภาคมนี้แขวงเสกองจัดกองประชุมพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนาคมนาคมการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดักตะออกนามย่างไรยะที่นครดานังพร้อมจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ14ดีระวังขณะเหตุเวียกแขวงเสกองลาวและนครดานังเวียดนามมีทานคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเสกองทานเที่ยวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจุฬาและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ในกองประชุม2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดักตะออกนามยางและได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันซึ่งมีเนื้อในว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเปียกในครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลนามยางดักตะออกในระยะฝ่ายนครดานังพร้อมจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงแห่งชาติ14เดย์แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบียนยางหาด่านสากลนามยางแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกการลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งชาติ14เดย์และเสนอฝ่ายแขวงเสกองคนขั้วเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งชาติ16เบย์แต่ด่านดักตะออกหาเทศบาลแขวงเสกองการคุ้มครองของการจราจรจะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเวียนไหลดไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับหูการการจัดตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพตัวจริงอยู่ชายแดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสมัคคีมิตรภาพ2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องและเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเหนือในคือแขวงเสกองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟนกับนครดานังในเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเป็นระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดักตะออกน้ำยางเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างและยกระดับทางแห่งชาติ14เดย์จารุณีมุงสินนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: กองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงอุดมไซระยะ5ปีครั้งที่2ได้จัดขึ้นเมืองบรมณีที่สโมสรของแขวงโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายบุญคงหลาดเจียมพลกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาการบริหารงานภาคแขวงมีบรรดากรรมการประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงอดีตการนำคณะภาคส่งกองบัญชาการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมได้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อบรรดาเนื้อในและหับห้องเอาห่างบทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวง ระยะ5ปี2021-2025และที่ทั้งเพนการเวียกงานจุดสุ่มระยะ5ปี2026-2030บทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโฆษณาอบรมทั่วแกว่งประจำปี2025และที่ทั้งเพนการเวียกงานจุดสุ่มประจำปี2026และห่างบทสรุปเวียกงานติดตามเก็บกรรมสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมทั่วแกว่งและยังหาปี2021-2025และประจำปี2025ในโอกาสกล่าวอัดกองประสมสหายบุญคงหลาจำพรกรรมการส่วนกลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแกว่งได้มีคำคิดคำเห็นซี่นำโดยเฉพาะคณะผักถูกคันต้องสืบต่อบุกทะลุทางด้านแนวคิดจินตนาการใหม่สร้างความหักหูเข้าใจของผักของหลัดและให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสหายเลขาคณะผักเตละคันในการนำพาซี่นำเป็นปกติคณะผักสมาชิกผักต้องเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นแบบอย่างแบ่งความรับผิดชอบให้จ่าแจ้งและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถบทเรียนประสบการณ์ถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนของฮักฐานผักน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ในวันที่8พฤษภาคมนี้เมืองบริคันแขวงบริคำไซจัดพิธีประกาศสร้างตั้งตะแสงผักไซคำภายใต้การเป็นประธานของทานสมใจแก้วสุวรรณเลขาคณะบริหารงานผักเมืองบริคันมีบรรดาคณะซีนำขันเมืองและอำนาจการปกครองบ้านเข้าห่วม
8: การสร้างตั้งองค์คณะผักตาแสงผักไซคำซึ่งเป็นตาแสงที่สองของเมืองบริคันแขวงบริคำไซสำนักตาแสงผักไซคำตั้งอยู่บ้านภูคำห่างจากสำนักงานปกครองเมืองประมาณ58กิโลเมตรมีเนื้อที่คุ้มครองทั้งหมด 68,674 เฮกตาร์ประกอบมี6บ้านขึ้นกับมีคือบ้านทงพันคำบ้านโพนมีไซบ้านภูคำบ้านปากโพยบ้านหินงนและบ้านน้ำเต็กมีพลเมืองทั้งหมด 9,157 คนหญิง 4,475 คนมี 1,433 ครอบครัว 1,650 หลังคาเรือนตาแสงผักไซคำประกอบมีบุคลากรทั้งหมด13ท่านหญิง1ท่านในนั้นคณะประจำผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้เห็นดีออกมติและแต่งตั้งสหายดวงจันทร์ศรีสมพรกรรมการผักเมืองเป็นเลขาคณะบริหารงานองค์คณะผักตาแสงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเมืองผักไซคำสหายกงไซยางเป็นรองเลขาเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงสหายพันตีบุญมีคงสวรรค์เป็นคณะกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักทานตาแสงจุดประสงค์ของการสร้างตั้งตาแสงแมนเป็นการพันขยายนิติกรรมของคันเทิงเพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากแขนงการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงทางด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้รับคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันขอบเขตพื้นที่ได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างให้ดีขึ้นสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬาก
1: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้ารัฐบาลลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะปรึกษาหรือเลกเปลี่ยนการร่วมมือหลายเวียกงานในระยะพันมาพร้อมสืบต่อเสริมขยายใส่ประพันธ์มิตรภาพอันดีงามในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในใส่เกี่ยมพร้อมพ่อมหอบด้านให้เกียรติลาวเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเริ่มทิเฟืองแทงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามพบปะทานทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในโอกาสเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แล้วการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายด้านในระยะผ่านมาเกี่ยวกับเวียกงานแขนงกีฬากิจกรรมโดยเฉพาะรัฐบาลลาวเสนอให้รัฐบาลเวียดนามสืบต่อช่วยเหลือปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นโครงการช่วยเหลือจากเวียดนามซึ่งได้รับการก่อสร้างในปี2009เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพสุดโทรมและบ่สามารถนำใช้ได้เป็นปกติแล้วสืบต่อสุกยู่ช่วยเหลือโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำใช้เข้าในการกักเกียมนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ สืบต่อสนองทุนการศึกษาระยะยาวในสาขาการกีฬาและทุนฝึกอบรมระยะสั้นกลางให้แก่บุคลากรกีฬาและนักกีฬาทีมชาติทางในรูปแบบนำส่งวิทยากรมาจัดศูนย์ฝึกอบรมอยู่แล้วและทุนไปเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะ 3-6 เดือนที่เวียดนามจำนวน 35-60 ทุนต่อปีและระยะปี 2019-2030 ที่กะเกียมเป็นเจ้าภาพ4เกม2031จำนวน 70-100 ทุนต่อปีสืบต่อสนองอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันที่จำเป็นและได้มาตรฐานให้แก่ประเภทกีฬาความหวังเหรียญรางวัลโดยเฉพาะประกอบให้แก่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสถาบันกีฬากายกรรมแห่งชาติเพื่อกระเกียมนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพพร้อมเดียวกันนี้ยังเสนอให้ฝ่ายเวียดนามสนองทุนฝึกอบรมการบริหารคุ้มครองกีฬาคนพิการให้ผู้บริหารการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาระหว่างลาวและเวียดนามสืบต่อเสือเหลือฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติลาวประเภทกีฬาเหรียญล้านและยกน้ำหนักพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการส่งเสริมมวลชนทุกเพศไว้เข้าร่วมขบวนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมกีฬาพื้นเมือง
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานเฮนดักซัมมารันโตโกอธิบดีกลุ่มตำรวจค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นสาวต่างชาติหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในเขตนครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมเมื่ออาทิตย์ผ่านมาทานมารันโตโกเน้นนักว่าผู้สงสัยจำนวนหลายใส่ซิดการนำเข้าประเทศโดยบ่ต้องขอวีซ่าซึ่งจำนวนนี้ส่วนใหญ่แมนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายในอาทิตย์ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการกวดสอบควบคุมและดำเนินคดีกับชาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนพร้อมทั้งถอนใบอนุญาตผักเซาจำนวนหลวงหลาย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศทานคิมมินซอกนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวระหว่างกองประชุมคณะเหตุเวียกต้านการก่อการร้ายเมื่อวันที่15พฤษภาคมนี้ว่าภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายในปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบทั้งการแพร่กระจายแนวคิดที่บิดเบือนความจริงผ่านสื่อออนไลน์อาชญากรรมภัยคุกคามทางเทคโนโลยีจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาระบบสนองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายรวมถึงให้ความสำคัญในการกวดจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าการแบ่งปันข้อมูลและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งให้คณะปรับปรุงกฎระเบียบและคู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าพบการแพร่ระบาดของพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 จากแมวสู่คนตามข้อมูลจากการสัมผัสของบุคคลที่สัมผัสกับแมวที่ติดเชื้อพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 จำนวน139คนซึ่งมีทั้งเจ้าของแมวและสัตวแพทย์คนกลุ่มนี้ได้กวดร่างกายพบว่าตรวจพบเป็นเสื้อบวกและมี30คนมีอาการเจ็บป่วยค่ายคือกับไข้หวัดใหญ่ส่วนแมวที่ติดเสื้อพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 ได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีแมว19ตัวติดเสื้อจากการกินอาหารดิบหรืออาหารสัตว์ดิบที่ซื้อมาจากห้างค้าอาหารสัตว์ทั่วไปปัจจุบันได้มีคำเตือนให้ผู้ที่เลี้ยงแมวหลีกเลี่ยงการให้อาหารด้วยน้ำนมดิบผลิตภัณฑ์จากสิ้นดิบสัตวแพทย์ต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิอย่างเหมาะสมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดพรความเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิ
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้ อัน

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนับมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการเส้นเก่าเส้นเคยในรายการกับงานเพลงสร้างกลสร้างมาซื้อสร้างกันผ่าน0305787052กิ่งไม้บอกไว้เนาะว่าเบอร์ที่พวกเราสร้างมาซื้อสร้างกันขณะจะทำรายการกันเป็น0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทักทายกันก่อนหยิบเพลงเก่าๆอาการฮอนแบบนี้ยังจะฟังเพลงเย็นๆส่งผ่านสองทางนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการ

ก็ยีเพลงเก่าเพลงนี้อ่ะมาปล่อยมีรายการได้ฟังเย็นๆไปแน่อันเทียวยูเป็นเสียงห้องของนักห้องสาวอังกฤษชินเนเวิร์ดเพลงนี้ห้องโดนระบอกระโดนได้เกือบสาวปีร้อยเนาะตั้งแต่ท้ายปี2007มีรายการที่ว่าเป็นเพลงสร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่ซองของผู้เกี่ยวไซซัว Breathlessแล้วถ้ามีรายการท่ามว่าตอนนี้ชินเนเวอร์มีซิงเกิลล่าสุดบอ2026นี้อย่างบ่มีมีรายการแต่ผู้เกี่ยวปล่อยท้าย2025ประมาณถ้ากิ่งไม้จำบ่ผิดในประมาณเดือน10เดือน11นี่ล่ะซิงเกิลตัวนั้นปล่อยออกมาใส่ซื้อว่า Through the Night กะมวนอะมือหน้าหยิบมาปล่อยให้ฟังมือนี้เอาเพลงเก่าๆไปกันปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วแต่พวกเขาพยายามปล่อยเพลงของนักร้องคนได้หนึ่งในรายการหนึ่งมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งมันเธอเดียวประมาณนี้เขาปล่อยเพลง Until You ของ Chinever แล้วเขาก็ปล่อยนักร้องคนอื่นๆเพื่อให้มีรายการได้ฟังไล่คนไป

0: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการผ่านช่องทางนี้คืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเฮาไปฮอดไปถึงก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052อยากจะฟังเพลงแบบใดเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเฮาเว้ากันมื้อนี้เนาะเพียงแต่กิ่งกังกันเข้ามาต่อจากนี้ไปพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเดินทางบริษัทนั้นเพิ่นก็จะเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาจนถึงท้ายรายการได้กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหื่อน FTTH ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเลือกความไวได้ตามใจเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจรีเริ่ม35เมก 165,000 กิกต่อเดือนนอกจากนั้นยังมีเป็นแพ็กเกจ55เมก70เมกก็มี80 120 160 180 300 330 400เมกก็เลือกได้ตามความต้องการนั่นล่ะต้องการความไวไลน์ซำใดก็เลือกแพ็กเกจตัวนั้นแล้วตอนนี้สำหรับล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไส้ติดไม้ติดมือแถมให้รายละเอียดสอบถามได้เด้อเบอร์ตั้งโต๊ะ219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที่59654289เป็นเบอร์มือถือ59655693อันนี้ก็เบอร์มือถือเซ็นกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้มFamily Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออมี 0คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

อีกตืมหนึ่งซิงเกิลนะที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟัง12ทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เสียงเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่เพลงนี้เป็นผลงานของชาลิพุทธซึ่งสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของผู้เกี่ยวไซซือว่า Whatever's Clever เป็นการห้องห่วมกันชาลิพุทธห้องห่วมกันกับนักห้องญี่ปุ่นนะเนาะนักร้องญี่ปุ่นใส่ชื่อว่าฮิคารุอุทาดะเป็นเพลงค่อนข้างจะเย็นเนี่ยกิ่งไม้มักตอนหนึ่งของเพลงบอกว่า You are the one who make this house a home ยังยืนเลือกเกินว่าเข้าคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เหมือนล่างนี้อบอุ่นประมาณนี้แหละเนาะเป็นยาวเป็นเหือนประมาณนั้นชาลีพูดตอนนี้ก็มีซิงเกิลซองสามซิงเกิลปล่อยออกมากับอัลบั้มล่าสุดซึ่งปล่อยเต็มโตวันที่27เดือน3ที่ผ่านมาแล้วเป็นซิงเกิลปล่อยออกมาอยู่เพราะว่าจะเป็น It Doesn't Matter หรือว่า Home และอื่นๆมีรายการกิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆผ่านสองทางนี้ถ้าว่ามีรายการติดตามทุกมื้อก็คงจะได้อัปเดตข้อมูลเพลงใหม่หรือว่านำเพลง99มาปล่อยมีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้การยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายยินดีต้อนรับทุกคนที่ทูนอินเข้ามาแล้วอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนหรือว่าเป็นท่านข้อมูลเนาะเป็นอย่างลูกค้าสิก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการก็030 578 7052สอบถามได้10นาทีตอนต้นยังได้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับบริการข้ามแดนเนาะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องไปแถวนั้นเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ายานซิมเฮาเสียเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันแล้วก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครนั้นต้องเข้าไปซูนบอบอเพียงแต่กดผ่านหน้าจอเท่านั้นนะกดผ่านหน้าจโดยกดเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวเอารหัสแพ็กเกจเข้าไปมี3รหัสด้วยกันไปมือ1รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้นแล้วมีรหัส3มือ40,000 กีบอาทิตย์1รหัสเลข7 70,000 เลือกเอา137เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามความเหมาะสมเวลาเราไปสร้างมือก็เอาเลข3ใส่รถตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ว้าวตึมบ้าน1วิธีสมัครกดเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสเข้าไปตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิดIR อัตโนมัติให้เด้อ

0: สำหรับผู้ใดต้องการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาคะแนนที่เฮาใช้อ่ะแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data ก็สามมาสอบถามผ่าน5858ใช้ด่วนบริการเสริมเด้อแพ็กเกจ 5G มีบ่มีแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ 150,000 กีบไซต์ต่อเดือน 150,000 กีบนั้นมี50กีบให้ไซต์ผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559ดาว513เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นเป็นแพ็กเกจ 5G 150,000 กีบต่อเดือนได้50กีบกับเครือข่ายเราโทรคมแล้วถ้าครอบครัวข้องมีรายการหรือว่าหมู่สนิทอ่ะใช้เครือข่ายเดียวแล้วใช้บริการเดียวเช่นเราบริการเบอร์ตืมเงินใช่ไหมพวกเขามีซองแพ็กเกจให้เลือกซึ่งเป็นแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันกันใช้ทางดาต้าทางเบอร์โทรสะดวกสบายและก็เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเอามาฟังนำกันรายละเอียดของแพ็กเกจยิ้มกับ Family Package นะ
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ีเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังเคยปล่อยแล้วบอกก็เคยปล่อยหลายครั้งแล้วล่ะก็มิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Colorful Music เป็นการห้องรวมกันระหว่างนักร้องและดีเจดังๆว่าวันจะเป็นเดวิดกุตตาเท็ดดี้สวิมโทนแซนไนซึ่งเพลงนี้พวกเกี่ยวห้องรวมกันท้ายปีแล้วอ่ะปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆเพลงทั่วไปก่อนหรือว่าทั่วโลกนะก่อนก็แปลว่าไปโก้ได้ชนะโก้ก็แปลว่าไปภาษาอังกฤษมันจะมีเวิร์บนะมันมีคำกริยาซึ่งตัวอย่างค่อยไป I go เมื่อวานนี้ค่อยไป I went สินะก้อนนี้แมนซองซ้ำของเบิร์บทูโก้ก็อนุญาตอธิบายให้มีรายการได้ฟังเพราะว่าเพิ่นถามเข้ามาว่าก้อนแม่ยังจริงไหมก็อธิบายว่าไปสันโก้เด้อก็เลยได้อธิบายยาวนิดนึงก็คือคำกริยาบ้านเฮานั่นล่ะเส้นตัวอย่างกินเนาะค่ะมันอีดค่อยกินเมื่อวานนี้บ้านเฮานี่ใส่คำว่าได้กินเนาะคันท่าว่าทึกแท้ฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอดเด้ฉะนั้นบ่จำเป็นจะต้องเติมคำว่าได้หรือว่าอีหยังมันเปลี่ยนในตัวอันนี้มันเวิร์บที่สามารถเปลี่ยนในตัวแล้วก็มีเวิร์บจำนวนหนึ่งที่หักสร้างรูปเดิมแต่เติม ed ใส่ฉะนั้นมีรายการท่ามเข้ามาก็เลยอธิบายยาวน้อยนึงกะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะที่กิ่งไม้สามารถแบ่งปันกับรู้เล็กรู้น้อยแบ่งปันกันไปขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาพี่พวกเขาจะมาปล่อยเสียงเพลงจะมาโอลมผ่านช่องทางนี้ล่ะเราโทรคมซิมใจดีเอิ้นว่าทูริซิมพี่มีน้องมาเที่ยวบ้านเฮาน้องอยากจะให้กระเจ้านั้นใช้อย่างสะดวกสบายก็แนะนำให้ซื้อทัวริซิมสะดวกสบายซื้อเป็นอาทิตย์หนึ่งสิก็มี10กีกับ80,000กีเอาซิมตัวนี้ใช้หมดแล้วก็คือหมดอ่ะครึ่งเดือนมีบ่มี15กีก็15,000แล้ว1เดือน30กี125,000กีบเท่านั้นเวลาไปซื้อแบบใดก็ถามเพิ่นว่าอยากจะได้ทัวริซิมเอาอาทิตย์นึงครึ่งเดือนและกะเป็นเดือนเราเรื่องการท่องเที่ยวรัฐบาลพวกเฮาก็เดินหน้าสร้างผลงานด้านวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ไปสู่เวทีโลกตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า 4.4 ล้านเถื่อคนในปีนี้ได้อันนี้คือผลสรุปแผนปี2025และวางทิศทาง2026ของกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเพิ่นเห็นบางแล้วๆนี่เนาะแล้วเพิ่นก็ได้รายงานให้พวกเฮาฮู้ว่ารัฐบาลตอนนี้ผมคุ้นเคี้ยวดำเนินการเสนอลาบอะและพิธีบาซีสุขวัญเขาเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้ขององค์การยูเนสโกซึ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการอนุรักษ์ฮักซ่าและเผยแผ่มรดกวัฒนธรรมสู่สายตาโลกนั้นล่ะนอกจากนั้นเนาะเพิ่นยังได้รวบรวมเอกสารเพื่อข้อเสนออุทยานแห่งชาติน้ำเถินเข้าเป็นมรดกโลกด้วยระบบนิเวศและการอนุรักษ์

0: ากนั้นเพิ่นก็มีแผนระยะสั้นระยะยาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเฮามาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นคำว่าลาบนะคันว่าอยู่ล่วงพระบางค่ะแม่นลาบท้องถิ่นก็จะเป็นเอามะเขือมาจีดำดำอ่ะลาบซีนลาบป่าคันลาบยี่เวียงจันทร์กับพี่น้องไทยใต้ก็จะแม่นเอาซีนมาซอยๆใส่เพียใส่ปลาแดกใส่ถั่วงอกน้อยหนึ่งสินะก็มีเครื่องไหนก็แซ่บไปแบบหนึ่งคันลาบพี่น้องทางใต้อ่ะกิ่งไม้ได้ซีมก็คล้ายกับล่วงพระบางแต่เพิ่นบ่ใส่มะเขือเพิ่นเอาข้าวคั่วไปคั่วแล้วเอามาคนอาจจะเป็นลาบปลาลาบซีนกับบริกินเคยกินลาบป่าแซ่บคือกันแล้วแต่ฉะนั้นอันที่รัฐบาลจะข้อขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้ขององค์การยูเนสโกนั้นก็จะเป็นลาบเบียงจันทร์ลาบแบบเบียงจันทร์ลาบทางพี่น้องทางใต้อ่ะเอาซีนมาซอยใส่เครื่องในใส่ปลาแดกหอมๆคาดปลาแดกบ่ได้ได้มีรายการคันลาบนี้แล้วก็ใส่เพียคมๆนิดนึงบางคนก็คมอีลี่เพิ่นว่าตายบ่ว่ากันว่าซั่นก็ให้มันได้คมได้ใจปลาแดกก็เม่นได้ใจประมาณนี้คันว่ากินว่าซั่นเด้ข้าวเหนียวติบน้อยหนึ่งก็ยักบ่พอใจได้ต้องเอารุ่นใหญ่อ่ะเนาะมันแซ่บอีลี่ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการ
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มเบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรวมกันได้
4: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

0: ก็เป็นซิงเกิลของนักร้องใครชื่อว่าอัลลันวอลเกอร์กับเอมเมอร์สันฟอร์เรอร์ใครชื่อว่ามอนสเตอร์ก็เป็นเพลงประกอบเรื่องหรือว่าละครตัวหนึ่งอะนะแล้วต่อมาก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของอัลลันวอลเกอร์ใครชื่อว่าบอร์นออฟวอลเกอร์เป็นเพลงที่ปล่อยกลางเดือน3ที่ผ่านมาฉะนั้นเวลาปล่อยมีรายการก็จะได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามอยู่ใส่กันแล้วแต่สามารถทูนินมาติดตามผ่านทั้ง97 94หรือผ่านคืนห้อยซ่าหรือจะผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสารพวกเราหรือล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทโลคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจคุณได
8: ้โอ
7: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
9: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวบริการแนทแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือน Fiber to the Room หรือว่า FTTR พวกเขามีแพ็กเกจ 1,500,000 กิฟต์3เดือนกับความไวเน้นทั่วทุกห้องภายในเหือนพี่น้องอยู่นครลงเวียงจันทร์ พิ่นให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ติดตั้งและค่าโมเด็มฟรีก็สามารถสอบถามได้021219385เบอร์เดียวกันกับอันอินเทอร์เน็ตนั่นล่ะ131นะและอีกตึงบริการหนึ่ง FTTH เมื่อกี้เป็น FTTR อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนตอนนี้เพิ่นมีไลน์แพ็กเกจให้เลือกความใบพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนถ้าว่าพวกเขาต้องการความใบไล่กว่านั้นเพิ่มจาก35มาเป็น55 70 80 130 160 180 300พื้นใดถึง400มีรายการก็สามารถเลือกเอาได้ตามความเหมาะสมนั่นล่ะสอบถามไดเดอร์1131จ่าย3เดือนล่วงหน้า6เดือนหรือ1ปีมีเดือนนำใช้ให้ติดไม้ติดมือได้ยิ่งไม้นี่จ่ายเป็นปีก็ได้ถึง4เดือนฟรีก็ถือว่าคุ้มจนลืมล่างพุ่นล่ะติดต่อได้ที่021219385 131ได้หรือได้เลขหาพนักงานขายพวกเขาที่5965-4289 5965-5693 5580-4053ขอบใจทุกคนที่ทูนินมาติดตามผ่านช่องทางนี้ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเดินทางพร้อมกันทุกมืออื่นเดินบอแมนมืออื่นพวกเฮากามาทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นกันก็อย่าลืมทูนินมาติดตาม

เอาล่ะมีรายการแล้วเวลาก็บ่ยังไล่ยังส่งนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมเนาะบริการเราโทรคมนั้นสามารถสรรหาผ่าน101ได้เกี่ยวกับบริการมือถือบริการตั้งโต๊ะ175178บริการอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเซิร์ฟพวกเขา5858อย่าลืมมืออื่นเวลา1โมงหรือว่า13โมงมาพอกันใหม่มื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปนะอันจอดจะปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังก็คงจะบ่พอเวลาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปซะเนาะเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ่งไม้เซกูดบายกันไปมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จัดการสอบเสียงภาคเรียนส่งประจำศุกร์เรียน2025-2026อย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการสอบเสียงในครั้งนี้แม่นเริ่มแต่วันที่13-15 พฤษภาคม 2566ในนั้นนักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.5 และม.6แม่นสอบเสียงเลื่อนชั้นปกติส่วนชั้นม.4 และม.7แม่นการสอบเสียงทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านก่อนการสอบเสียงจบชั้นที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ในโอกาสนี้อาจารย์ได้เรียกร้องถึงผู้ปกครองให้สวยติดตามสุขโยการคนกลัวบทเรียนของลูกหลานรวมทั้งกวดกาความพร้อมด้านการแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน

0: ให้ครบถ้วนเพื่อให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงาม
1: คือว่าเรื่องระเบียบนี่เขาก็ถือเป็นสำคัญนั่นแหละสักเรียกห้องให้ผู้ปกครองระยะสิงสามเมื่อนี้เนาะ13 14 15นี้ให้ผู้ปกครองติดตามลูกหลานเนาะในการมาสอบเสียงและอันใดที่ว่าลูกหลานผิดระเบียบการนุ่งถือบ่หรือว่าทรงผมต่างๆแล้วเพิ่มบิ๊กซอละก็เบิ่งสวยทางโรงเรียนให้มันครบก่อนจะออกเงินเนาะว่าจะมาสอบเสียงนั้นสำคัญเรื่องโทรศัพท์พวกเขาก็ห้ามถ้าว่าระยะสิงนี้ถ้าลูกหลานเอามากายบ่มาเล่นพวกเขาก็สิได้เอามาศึกษาอบรมแล้วเนาะตักเตือนผู้เกี่ยวสันก็เฮียห้อยทั้งผู้ปกครองเบิ่งสวยเนาะเรื่องโทรศัพท์ต่างนี่แหละยามเสียงก็บ่อยากให้ถูกยึดถูกยึดถูกจับได้ก็สิถูกตัดคะแนนไปอย่างนั้นเนาะ
0: อาจารย์ทองพันธ์อุไลทนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับศกเฮียนนี้โรงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์มีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด 3,296 คนการสอบเสียงเลื่อนสั้นแม่นนำใส่รูปแบบผสมผสานคืออัตนัย60ส่วนห้อยและปรนัย40ส่วนห้อยส่วนสั้นม.4และม.7นำใส่รูปแบบปรนัยห้อยส่วนห้อยโดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนสอบเสียงเลื่อนสั้นและจบสั้นให้ได้ห้อยส่วนห้อยเฉพาะสั้นม.4และม.7ให้ได้คะแนนระดับ7ขึ้นไปกว่าเอา80หา90ส่วนห้อยและจะสุกโยให้นักเรียนญาติได้ใบประกาศนียบัตรแดงหลายที่สุดจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านเอากลับมาพบมาพ่อกันเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะกับรายการเล่านิทานทางวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติมาเว้ามาว่ากันพบกันมื้อนี้มื้อวันอาทิตย์ที่17ของเดือนพฤษภาคม17วันกันแล้วเป็นมื้อขึ้น1ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568กันเดือน7ลาวออกมาแล้วได้พี่น้องเอ้ย17วันเต็มๆวันอาทิตย์มืดมื้อมื้ออื่นก็จะเข้าสู่เวียกสู่การกันปกติแล้วเนาะเมื่อนี้เป็นมือผักผ่อนมือซ้ำท้ายเด้ วันอาทิตย์ได้มื้อนี้ก็ได้สำหรับมื้อนี้เนาะพวกเขาก็จะบ่มีนิทานจะมีแต่เสียงขับเสียงลำมาฝากมาต้อนมายอมมายืนเมื่อวันจันทร์พุ่นละจะคอยฟังนิทานเนาะพี่น้องเนาะนิทานพวกเขาก็มีให้ได้ฟังกันอยู่เป็นนิทานพื้นบ้านปลำปลาเรากันมาตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่แต่ปู่สากสังกษาญาสังกษีมาว่ามาวาให้พี่น้องเขาได้ฮู้ได้ฟังแล้วก็ฟังฟังลำกันแน่เปิกบานมอนซืนเป็นการส่งเสริมประเพณีฮีดคองเสียงขับเสียงลำของลาวเขาก็ได้เนาะพี่น้องใต้เนื้อเขาใต้เลยมาว่าให้กันฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอนไซม์นูนี้บำรุงร่างกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนหลับครับมวนพร้อมด้วยยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกาเนาะเป็นยาฟอกเลือดที่บ่ให้เลือดจืดบ่ให้เลือดจางบ่ให้เลือดเหนียวเลือดขุ่นว่าซะฟอกเลือดล่วงไหลดีท่านที่มีปัญหาเลือดไหลเวียนบ่ดีนะอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายสาเหตุสำคัญและเป็นน้ำเลือดเท่านี้เลยนอท่านที่มีภูมิแพ้จังสินะเลือดบ่สะอาดอันนี้เลยเป็นสมุนไพรสามทวีปนอสมุนไพรฟอกเลือดสามทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกามาเอาให้กันฟังเหตุให้เลือดล้มดีนอครับเลือดอาการเมื่อยอาการอิดวิ่นหัวมึนซาตามแข้งขาเป็นวินเป็นเวียนมูนี่หายหายขาดแล้วกันสิเว้าเนาะบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแห้งจังสั้นอย่าลืมเอามาอยู่มากินได้ยาฟอกเลือด3ทวีปเด้อพี่น้องเด้อยาฟอกเลือด3ทวีปสุภัทโอสถยุโรปอาเซียแอฟริกาเอามาว่าให้กันฟังได้ท่านที่มีปัญหาเรื่องวินเวียนหน้ามืดตาลายเลือดล้มบ่สะดวกสบายจังซี่นะเลือดเหนียวเลือดขุ่นเอามาพึกเอามาพาดอย่าลืมใส่ยาฟอกเลือด3ทวีปยุโรปอาเซียแอฟริกาเท่าไรนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวมาเว้าให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโนนี้พวกเขาก็ยังจำหน่ายคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อโนนี้ก็ดีโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์บำรุงกำลังบำรุงร่างกายเอามาพบพ่อกันแล้วก็ทักทายยายยองพี่น้องป้องปายแล้วก็ดีมาฝากเสียงล้ำมวลฝากต้อนเดมีรายการเอาสักก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาโอลมพันเตกันเติม

ทั้งแก่ทั้งแก่ครอบครัว

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมสำราญแดดมิตรรายการเราเมิดสุภูสุคน

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนี่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติบ

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนินี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากไม่โนนินี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนินี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนีมาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนีมาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนีมาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดหลอดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: วิศการเฮาแนะนำบ่ให้คำปรึกษานะพวกเขามีวิศการบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภุสุคนที่ให้เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาบัดนี้มาฟังลำมุนม้วนกันตื่มมอบเป็นความสุขอภิรมย์สำราญแด่มิดรายการเราเมื่อสุภุสุคนเอนไซม์โนนี้เอนไซม์โนนี้ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449
2: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กองประสุมพบปลาแลกเปลี่ยนระวังคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวและคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจัดขึ้นที่โรงแรมลาวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทร์ฝ่ายลาวนำโดยทานวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักฝ่ายเวียดนามนำโดยทานนางเลิมทีเฟิงแทงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะผู้แทนสองฝ่ายเข้าร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะปี2565-2530ครั้งนี้ท่านนางเลิมที่เฟืองแทงได้มีความเห็นแลกเปลี่ยนหลายปัญหาโดยเฉพาะการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างเวียดนามและลาวด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะผ่านมา
3: Tôi rất là vinh dự trong cái chương trình công tác được đến được làm việc.
2: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติหลายที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อตีราคาคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัวพันหัวมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติร่วมกันมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือเป็นเอกภาพร่วมกันในการสืบต่อร่วมมือด้านเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าเวียกงานสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประกอบส่วนสุกยูการพัวพันหัวมือระหว่างสองชาติลาวและเวียดนาม

0: ท่านวันศรีกว่ามัวได้แจ้งให้ฮู้ว่าภายหลังคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวได้ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามที่ซี่นำของศูนย์กลางผักและแทดเหมาะกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปัจจุบันโดยการมอบโอนเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจำนวน5ภาคส่วนมากขึ้นกับการนำภาษีน้ำโดยกงของคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคประกอบมีคือกรมสื่อมวลชนสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ประชาชนในปีนี้จะได้ดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อีกด้วยเคียงกู่กันนั่นเวียกงานแถลงข่าวอยู่คันท้องถิ่นได้หับการปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับคันศูนย์กลางอย่างเป็นระบบถึงวาระยาพันมาลาวจะมีการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งแต่สายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านในเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวเวียดนามยังคงได้หับการหัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่ลงเลิกเพื่อยัดเอาผลสำเร็จใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่า
1: สายพันธมิตรภาพและการความมือของด้านในเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวและเวียดนามก็ยังคงได้รับการพัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่วงเล็กเพื่อญาติเอาผลสำเร็จใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าอย่างบริยุทธ์อย่างพื้นฐานนั้นก็เป็นการจัดตั้งปฏิวัติเนื้อในจิตใจบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการความมือด้านเวียกงานแถลงข่าวและยาปี2021หาปี2025ระหว่างลาวและเวียดนามที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันจัดตั้งพันขยายจนญาติได้ผลสำเร็จผลดีหลายด้านเป็นต้นสองฝ่ายได้มีการผัดเปลี่ยนการไปเยี่ยมยามและเปลี่ยนบทเรียนเป็นขบวนฟื้นฟื้นโดยเฉพาะแม่นการพบปะระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อดีราคาและพันขยายมากขึ้นกันหัวมือซึ่งมวลชนลาวได้นำไส้แหล่งข้อมูลจากซึ่งมวลชนเวียดนามเป็นบอลเองรับในการรายงานข่าวสากลทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อในข่าวให้มีลักษณะน้ำพาและสามารถตอบโต้หางเสียงที่บดีได้อย่างทันการ
0: ตอนท้ายยังได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือคงเขตเวียกงานแถลงข่าวระหว่างคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามฝ่ายลาวหวมลงน้ำโดยทานวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวและฝ่ายเวียดนามลงน้ำโดยทานนางเลิมทีเฟืองแทงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามโดยมีทานคำพันธ์เพื่อยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ว่าฟ้าสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบพ่อกับรายการของพวกเขาได้เป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 น 4:00 ตอนแรกในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 8:00 น 9:00 น 1 ชั่วโมงเนาะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับทีมงานของพวกเขาสลับสับเปลี่ยนการหับไส้แฟนรายการนะสันติภาพคำเก่งน้องแม็กซ์สุกัญญาและก็น้องเมษาเนาะรวมถึงโคโซนิกกี้ทีมงานประกันสังคมของพวกเขาก็มีหลายท่านด้วยกันนะก็ละโอกาสพิเศษก็จะได้เอิ้นว่ามาร่วมดำเนินรายการเคียงคู่กันเนาะแต่ว่ามื้อนี้สันติภาพก็มาดำเนินรายการผู้เดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบสำหรับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นในกรณีที่มีการย้ายของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นเวียกงานอันนึงที่ติดพันเคียงคู่กับในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเนาะการคุ้มครองบรรดาอุดมต่างๆซึ่งในการย้ายห้องหมอนี้นะหรือว่าการเปลี่ยนห้องหมอนี้ตามระเบียบประกันสังคมแล้วก็คือแม่น1ปีนะแม่นเปลี่ยนได้ทีนึงเนาะกรณีเปลี่ยนด้วยความสมัครใจเนาะ1ปีนี่สามารถเปลี่ยนได้ทีนึงในเมื่อก่อนนี่แม่นจะเปลี่ยนทุกๆท้ายปีเนาะประมาณเดือนตุลาหรือว่าเดือน10ไป5เดือน12แต่ว่าในปัจจุบันเรามีการปรับปรุงก็คือแม่นท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอปีหนึ่งได้ทีหนึ่งและเปลี่ยนจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนหมายความว่าเปลี่ยนห้องหมอเนาะหมายความว่าบ่จำเป็นต้องรอท้ายปีต้นปีท่านก็เปลี่ยนได้กลางปีท่านก็เปลี่ยนได้หรือว่าท้ายปีท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าปีหนึ่งเปลี่ยนได้เพียงแต่เทื่อเดียวเนาะให้ผู้น้ำกันจากสั้นซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนาะการเปลี่ยนห้องหมอนี้อันนั้นมันเป็นระเบียบปกติและก็มีกรณีพิเศษในการเปลี่ยนห้องหมอเนาะก็คือกรณีที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงนะเขาจะอิงใส่ข้อตกลงเพราะว่าขณะไปประจำการนี่ก็จะเป็นระยะยาวเนาะก็แน่นอนเมื่อเขาไปอยู่ต่างแขวงแล้วเขาก็จะใส่ห้องหมอเก่าเนี่ยมันก็ลำบากนะท่านก็จำเป็นต้องได้เลือกห้องหมออยู่แขวงตัวอย่างว่าหลวงพ่อบางเนาะแขวงหัวพันพงศาลีแขวงขมวนเนาะสารวันเซกองอัตปือถึงแต่งตั้งไปเนาะก็ให้เอาพอตกลงย้ายบอลประจำการท่านไปแจ้งประกันสังคมอาจจะแจ้งอยู่ศูนย์กลางหรือว่าอาจจะแจ้งอยู่แขวงที่ท่านไปท่านก็ได้เนาะเพื่อเป็นบอลเองในการย้ายบอลเฮ็ดเวียกเนาะและการย้ายห้องหมอตัวนี้นี่มันอิงตามข้อตกลงกันเลยถ้าว่าท่านอยากย้ายก็มันสามารถเอาข้อตกลงไปย้ายได้เลยท่านอาจจะเปลี่ยนห้องหมอแล้วในปีนี้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้แค่หนึ่งเดียวตามระเบียบแต่บังเอิญเดือนกลางเดือนมาตัวอย่างว่าเดือนหกมาถึกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ต่างแขวงก็สามารถเปลี่ยนได้อีกแค่หนึ่งโดยอิงตามข้อตกลงอันนี้มันเอิ้นว่าเป็นกรณีพิเศษที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายไปประจำการอยู่ต่างแขวงรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะยกย้ายบนเฮดเวียนี่ก็จะเป็นพนักงานส่วนหลายพนักงานรัฐแน่บริษัทแน่ก็ว่ากันไปส่วนผู้ประกันตนสมัครใจก็เซ็นเดียวกันเนาะท่านอาจจะเป็นเมื่อก่อนท่านอยู่ขมวนตัวอย่างท่านไปสมัครใจอยู่ขมวนท่านก็เลือกใส่บัตรอยู่ขมวนวันนี้ลูกย้ายมาอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะลูกก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่นำ
เนี่ยพ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้มาอยู่นำอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนจากบ้านเพราะว่าสมุนโอควานี่ขึ้นอยู่แขวงดิคำว่าสมุนโอความาขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แล้วก็ง่ายเนาะเอาสมุนโอความาแจ้งเลยแต่คำว่าสมุนโอควายังอยู่ตามแขวงก็แม่นให้เอาใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเพื่อมาแจ้งง่ายห้องหมอตัวนี้ก็สามารถง่ายได้เส้นเดียวกันแล้วเป็นกรณีค่ายคือกันกับอันน่ะยกย้ายบอนประจำการบอนเฮ็ดเบียกเนาะอันนี้เฮาย้ายที่อยู่อาศัยเนาะก็จะอิงใส่ใบยั่งยืนจากบ้านมาแจ้งเปลี่ยนห้องหมอเนาะได้เส้นเดียวกันบ่จำเป็นต้องรอท่าครบ1ปีเนาะอันนี้มันบ่เรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอนะมันมีประจำปีแล้วก็เปลี่ยนห้องหมอในกรณีพิเศษมีการยกย้ายสถานที่บอนพักอาศัยแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนเนาะมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดเพราะว่าอยู่ในฟอร์มประกันสังคมจะเป็นภาครัฐเองก็ดีนะภาควิสาหกิจเองก็ดีหรือว่าภาคสมัครใจเองก็ดีเวลาเลือกห้องหมอนี่นะเนาะเพิ่นจะมีให้เลือกห้องหมอต้นทางและก็ห้องหมอส่งต่อต้นทางกับผู้หมอส่งต่อหลายคนนี่มันเข้าใจผิดว่าการที่เฮาเลือก2ผู้หมอนี่นะบางคนก็เขียนผู้หมอเมืองต้นทางและผู้หมอแขวงปลายทางบางคนก็เอาผู้หมอแขวงทําอิฐเนาะผู้หมอทําอิฐผู้หมอที่2แล้วแม่นอ๋อผู้หมออยู่ศูนย์กลางนะบางคนอยู่นครหลวงจันทน์ก็เอาผู้หมอทับอิฐละแมนต้นทางละแมนห้องหมอตัวอย่างมโหสถและก็ห้องหมอปลายทางละแมนห้องหมอมิตรภาพแล้วคิดว่าสามารถใส่ได้2ห้องหมออันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะอันนี้มันขอชี้แจงให้กับบรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันอันนี้มันความเข้าใจผิดว่าเฮาสามารถใส่ได้2ห้องหมอบ่ได้หมายความว่าไปห้องหมอใดก็ได้เด้นี่เนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดเนาะการที่เพิ่นมี2ห้องให้เลือกนี่นะเนาะเพื่อกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วบ่อยากเลือกเอิ้นว่าการเดินทางมันไกลสิไปแขวงนี่มันยากเนาะเฮาก็จึงมีเอิ้นว่าให้ท่านได้กำหนดสามารถเลือกด้วยความสมัครใจหั่นแหละก็คือแม่นสามารถเลือกของหมอเมืองได้แล้วก็ห้องหมอส่งต่อก็จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเนาะอันนี้มันกรณีเอิ้นว่ามี2ห้องให้เลือกก็คือแม่นห้องทวิตจะเป็นห้องหมอเมืองและห้องที่2จะเป็นห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงแต่บ่ได้หมายความว่าสามารถไปห้องหมอใดก็ได้เนาะอันนั้นแม่นเข้าใจผิดเนาะความหมายก็คือแม่นท่านต้องไปห้องหมอต้นทางที่ท่านเลือกห้องหมอทวิตก่อนทุกครั้งก่อนทุกครั้งท่านจะบ่สามารถไปห้องหมอแขวงหรือว่าศูนย์กลางเลยเนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าห้องหมอเมืองปิ้นปั่วบ่ได้เทคนิคบ่พร้อมเครื่องมือบ่ทันสมัยห้องหมอเมืองจะนำส่งไปห้องหมอศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงอันนี้มันขั้นตอนเนาะถ้าท่านสมมติว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองปักงึมแล้วท่านเลือกห้องหมอมโหสถตัวอย่างอันนี้มันสมมุติสันติภาพสมมุติเนาะเลือกห้องหมอเมืองปักงึมแล้วห้องหมอปลายทางแม่นห้องหมอมโหสถท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งเนาะท่านจะบ่สามารถมาใช้บริการอยู่ห้องหมอมโหสถได้เลยนะจะบ่สามารถมาใส่ห้องห้องหมออยู่ศูนย์กลางได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดสำหรับผู้ที่เลือกห้องหมอเนาะก็แน่นอนบางเทื่อทีมงานเฮาก็จะอธิบายไปแล้วแต่ก็มันเวลามันผ่านไปอาจจะบ่เข้าใจอาจจะลืมเนาะก็เป็นไปได้หรือว่าพนักงานอาจจะอธิบายบ่ละเอียดเนาะชัดเจนบางเทื่อเพิ่นก็ประกอบฟอร์ม
จากบริษัทจากกรมกองมาเฮียบห้อยละเฮาก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดเนาะเพราะว่าตัวแทนมายืนฟอร์มให้บัตรเดียวเนาะบางเทื่อก็20 30คนบางเทื่อก็เกือบเป็นร้อยคนมายืนพร้อมกันบัตรเดียวเนาะก็เอิ้นว่าอาจจะบ่สามารถอธิบายให้เพิ่นได้เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็นะเอิ้นว่าเวลามันก็จำกัดนั่นน่ะเนาะฟาวก็เขียวยืนแล้วก็เขียวไปเปียกใหม่นะบางเทื่อก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าสร้างความเข้าใจผิดเนาะมาตั้งแต่ต้นทางนะเพราะว่าเห็น2ห้องให้เลือกเนาะจุดประสงค์เป้าหมายก็คือแม่นถ้าว่าเรื่องห้องหมอเมืองท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งแล้วจึงถ้าว่าห้องหมอเมืองปิดปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปแขวงจึงสามารถไปปิดปัวได้เนาะอันนี้มันมีเพื่อไว้สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบางแขวงนี่ก็แม่นนะบางเมืองนะมันก็ไกลจากแขวงอีหลีเนาะก็บ่สามารถที่จะมาใช้บริการอยู่ตัวเมืองได้นะมันไกลอีหลีการเดินทางเส้นทางกับบ่ดีแน่ก็เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเลือกห้องหมอเมืองถ้าเมืองปั่วบ่ได้เพิ่นก็นำส่งมาห้องหมอแขวงนะแต่อย่าลืมว่าคันว่าเลือกห้องหมอเมืองท่านจะมาห้องหมอแขวงนี่เลยบ่ได้เนาะท่านต้องมีใบนำส่งจากเมืองจึงจะสามารถมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางอันใดอิงตามใบนำส่งให้เข้าใจแบบนี้เนาะแล้วก็แนะนำเนาะสำหรับท่านที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่บ่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไปก็แนะนำให้เลือกห้องหมออยู่ศูนย์กลางหรือว่าห้องหมอแขวงเลยบ่ต้องเลือกห้องหมอเมืองเนาะเพราะว่าห้องหมอแขวงเอิ้นว่าจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าเนาะการปิ้นปัวเอิ้นว่าหลายพญาติกลัวห้องหมอเมืองห้องหมอเมืองเอิ้นว่าขั้นเบื้องต้นนะปฐมพยาบาลหรือว่าปิ้นปัวคณะผ่าตัดจังได๋ก็คือแม่นต้องแม่นห้องหมอแขวงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขอยู่ใกล้ตัวเมืองเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกห้องหมอเมืองนะให้เลือกห้องหมอแขวงเลยหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางเลยเนาะเพื่อความสะดวกเนาะความสะดวกเวลาท่านไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหั้นเพราะว่าอย่างถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองแล้วก็ท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนได้ทุกครั้งถึงว่าท่านจะอยู่ในเมืองก็ตามเพราะว่าท่านเขียนว่าเรื่องของหมอเมืองท่านก็ต้องไปผ่านเมืองก่อนอันนี้มันเป็นระบบณปัจจุบันนี้นะเนาะท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบณปัจจุบันจนกว่าเพิ่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือกับหลายๆท่านที่ได้มีการเสนอว่าเป็นไปได้บ่เนาะการใช้บัตรประกันสังคมนี่แม่นให้ไปใช้อยู่ของหมอใดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนาทีทางคณะนำของพวกเขาก็ถือว่าได้รับรู้แต่ว่าแน่นอนเนาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเวียกงานของหมอก็คือประกันสังคมเฮานี่ก็บ่ได้มีห้องหมอเป็นของตัวเองเนาะคันว่ามีห้องหมอเป็นของตัวเองมันก็สิง่ายแต่ว่ามันก็แน่นอนมันก็ยากเนาะเงื่อนไขงบประมาณก็ต้องได้ไปซื้อบริการเนาะของทางกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเอิ้นว่าคุ้มครองในหมายความว่าต้องได้ไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกแต่ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินพวกเขาก็ยังมีนโยบายในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแม้นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอของรัฐอาจจะเป็นห้องหมอแขวงหรือว่าห้องหมอศูนย์กลางหรือห้องหมอเมืองได้ในกรณีที่มีการเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะแต่ย้ำว่าต้องเป็นห้องหมอของรัฐเท่านั้นจะเป็นคลินิกเอกชนสินะห้องหมอเอกชนสินี่แม่นยังบ่ทันได้คุ้มครองถึงขนาดเนาะห้องหมอเมืองนะห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางเนาะกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าอาจจะเป็นพยาธิก็ตามเนาะทุกพยาธิมันมีระดับฉุกเฉินของมันแต่ว่าเวลาไปใช้บริการต้องแม่นแพทย์เป็นผู้ประเมินเนาะบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินแพทย์ประเมินว่าฉุกเฉินจึงจะได้รับการคุ้มครองถ้าว่าแพทย์ว่าบ่ฉุกเฉินเนาะ
ท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองถ้าว่าท่านยังคงจะเป็นปัวต่ออยู่ห้องหมอดังกล่าวเนาะอันนี้แมนท่านต้องยอมรับเงื่อนไขก็คือแมนท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองบ่สามารถถอนคืนบ่สามารถเคลมคืนได้เนาะในการปิ้นปัวดังกล่าวต้องรับรู้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เนาะก็ถือว่ายังมีระบบกรณีที่ว่าสุกเสริญเนาะสวยหมายความว่าไปห้องหมอก็ได้ก็ได้ที่ใกล้ที่สุดที่เป็นของรัฐเนาะในระบบดังกล่าวนี้แต่ว่าต้องแม่นกรณีสุกเสริญเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกกรณีสุกเสริญแม่นต้องโทรแจ้งประกันสังคมก็คืออยู่บัตรประกันสังคมของทานทุกคนจะมีเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมเรียกว่าเป็นเบอร์สายด่วนในการแจ้งหรือว่าห้องเฮียนการปินปัวสุขภาพต้องมีการโทรแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงนะ72ชั่วโมงหลังจากเข้าห้องหมอเมื่อทําอิฐบ่ทันแจ้งหลังจากเข้าหมอบ่เป็นหยังมื้อที่2ก็บ่เป็นหยังมื้อที่3นี่ต้องได้แจ้งแหละคันว่ากายมื้อที่3แม่นท่านจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตัวเองเนาะจะบ่สามารถถอนเงินคืนได้ในกรณีที่แจ้งเกิน72ชั่วโมงหรือว่าเกิน3วันต้องได้รับรู้ปัญหานี้นะร่วมกันเพราะว่าแน่นอนเนาะมันก็จะมีระเบียบการคุ้มครองแต่ละเปียกงานมันก็จะมีระเบียบนะก็คล้ายคือกับการยืนห้องของเงินอุดหนุนนะประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะเงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินป่วยการเวลาเป็นอุดหนุนระยะสั้นก็มันให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนหลังจากมีเอกสารยังยืนออกมาจากแพทย์จากหมอเนาะก็ให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนอุดหนุนระยะยาวก็บ่เกิน6เดือนมันก็จะมีระเบียบตัวนี้เนาะก็อยู่ทุกบอนนี่ก็จะมีระเบียบการคุ้มครองนะบ่ว่าจะเป็นกฎหมายใดก็ตามนะรวมถึงกฎหมายประกันสังคมวันนี้ว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเนาะการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนห้องหมอกับบ่ได้มีอย่างหลายเนาะเพียงแต่ถือคันว่าทานโสดก็แม่นถือแต่บัตรประจำตัวเข้ามาย้ายห้องหมอได้เปลี่ยนห้องหมอได้ส่วนทานที่แต่งงานเนาะจะย้ายครอบครัวก็จะย้ายห้องหมอลูกเมียก็จะย้ายหรือว่าผัวก็จะย้ายห้องหมอก็แม่นให้ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาบ่ต้องมาเบิดครอบครัวได้เนาะเอิ้นว่าให้ต่างหน้าผู้ใดผู้หนึ่งมาเนาะผู้ประกันตนเองมาก็ได้เนาะครอบครัวลูกหลานมาแทนก็ได้เรามายื่นเอกสารจะมีบัตรประกันสังคมนะสำเนามาแล้วก็สำเนาปึ้มสมโนครัวเข้ามายื่นคันว่าอยู่ศูนย์กลางก็แมนอยู่ชั้น2ห้องเบอร์3นะแผนกบริการจะเป็นภาคส่วนรับเอกสารเนาะในการย้ายห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนใหม่ต่างๆรวมถึงการชำระเงินเนาะค่าประกันสังคมนะก็จะเป็นแผนกดังกล่าวเนาะก็หลายเวียกงานอยู่เอิ้นว่าเป็นป้องบริการประตูเดียวก็ว่าแมนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมเวลามาใช้บริการแล้วบ่จำเป็นต้องไปหลายบอนหลายปองเนาะก็ทางคณะนำประกันสังคมของพวกเขาก็เห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเนาะให้มาบอนเดียวให้มันจบอยู่บอนเดียวนั่นบ่ได้ย่างไปหลายปองบ่ได้ย่างไปหลายบอนเนาะก็ฝากไว้ก่อนละกันซึ่งการยื่นเอกสารบ่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งเพิ่มครอบครัวคู่สมรสลูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมโนครัวนะเปลี่ยนเลขที่หั่นน่ะเนาะก็คือแม่นสามารถมาอัปเดตโดยบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะหมายความว่าบริการฟรีสำหรับการบริการนะระบบประกันสังคมของพวกเขาบ่ได้มีค่าธรรมเนียมแม้นแต่ว่าบัตรเสียบัตรแตกหักเนาะท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาแจ้งเนาะและก็รอท่ารับบัตรจากทีมงานของพวกเขาได้เลยนะแต่ว่ากรณีที่มีหลายคนตัวอย่างว่าขึ้นทะเบียนใหม่หรือว่า
มีหลายคนในที่นี้เพิ่นก็จะนัดเนาะออกใบนัดให้มาเอาบัตรประกันสังคมภายหลังแต่คันว่ามีเพียงแต่คนหนึ่งสองคนสิเนี่ยเนาะก็แม่นรอท่าเนาะสามคนสิเนี่ยประมาณห้าคนลงมาก็แม่นรอท่าเอาบัตรได้เลยตัวอย่างว่าบัตรหมดอายุเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้บ่ได้มีค่าใช้จ่ายเนาะบัตรเสียบัตรแตกหักบัตรเปื้อนบ่เห็นเลขรหัสเนาะเวลาไปใช้บริการยุคหมอนี่ท่านหมอบ่อยากรับได้บัตรมันเปื้อนบัตรมันบ่เห็นเลขรหัสชื่อบ่ชัดเจนเลขที่บัตรประจำตัวเลขที่สำนักงานมันบ่ชัดเจนมันลึบนะตัวนี้ท่านก็มาแจ้งออกบัตรใหม่ได้เพื่อความสะดวกเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการย้ายห้องหมอและการเลือกห้องหมอนะว่าพวกเขาก็จะมีระเบียบแบบนี้ท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวหรือว่าหัวข้ออื่นๆก็โทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 4:00 น. แรง1508ก็จะอธิบายให้กับบรรดาท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลต่างๆที่เป็นติดพันกับสมาชิกประกันสังคมเฮานี่แหละเนาะจะเป็นการไปใช้บริการยืมห้องหมอการห้องของเงินอุดหนุนต่างๆสิทธิผลประโยชน์หรือว่าอยากให้พนักงานของพวกเฮาลงไปโฆษณาเผยแพร่บริการประกันสังคมก็สามารถติดต่อมาได้1508เนาะกับเบิ่งเวลาก็จะส่งท้ายให้บริการรับฟังผลงานเพลงอย่าลืมเนาะฟังรายการประกันสังคมได้ทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงสัตว์ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านเนาะมีความสุขเนาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและเวรงานสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาไปก่อนสบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยเถ้าเว้ยลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนโลเวงจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามหาลือหลายเวียกงานการส่งเสริมพัฒนากีฬาลาวกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหัวมือกับนครคุนหมิงของจีนสุกยูการพัฒนาแรงงานข้ามสายแดนเขตบ่อเต็นบ่อหันแขวงโรน้ำทาสุ่มใส่สุกยูสาวกสิกรก้าเกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนให้ทวงทันกับฤดูกาลรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนคืนเกี่ยวกับนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้สาธารณรัฐเกาหลีเตือนภัยก่อการให้รูปแบบใหม่จากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ทานกี่แก้วไข่คำบิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนราสังสาสได้ให้เกียรติต้อนรับท่านนางโอย่าซาร่าเอกอัครราชทูตตุรกีประจำลาวในโอกาสเข้าเยี่ยมยามพบปะปรึกษาหรือเวียกงานหัวมือสองฝ่ายการพบปะในครั้งนี้เอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีและสมเสยต่อประธานในเราสั่งทราบที่ได้รับดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมทางสมเสยผลสำเร็จของผู้สมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสั่งทราบตัวประเทศครั้งที่12นอกจากนั้นท่านทูตยังได้รายงานเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนลาวผ่านองค์การตีก้าในหลายแขนงการเส้นสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมแห่งงานและสวัสดิการสังคมรวมถึงการพัฒนาทักษะให้สาวหนุ่มแม่หญิงพร้อมทั้งเวียกงานมโนสธรรมและการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติธรรมศาสตร์อยู่ในลาวในโอกาสนี้ทานกีแก้วข่อยคำวิทูลได้แสดงความขอบใจต่อสถานทูตตุรกีที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนลาวโดยเฉพาะการมอบอาหารแห้งให้238ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมศาสตร์อยู่แขวงจำปาสักผ่านในล้อสังสาสตร์พร้อมเดียวกันนี้ประธานในเราสั่งทราบจึงได้อวยพรให้ท่านทูตมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งสืบต่อหัดแน่นสายประพันธ์มิตรภาพและการห่มมือระหว่างตุรกีและลาวให้นับมือแตกดอกออกผลอย่างยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคมนี้ท่านโพไซสัญญาซอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมคณะได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่นครคุนหมิงของจีนตามการเสื้อเสริญขององค์การปกครองนครคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีซึ่งเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการร่วมมือด้านบุคลากรข้ามสายแดนในเขตบ่อหันจัดขึ้นที่นครคุนหมิงซึ่งมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของนครคุนหมิงหัวหน้าวีซากิจเขต

0: อมมือเศรษฐกิจบอเตนบอฮานคณะผู้แทนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง4แขวงภาคเหนือคือแขวงหนองน้ำทาอุดมไซพงศาลีและแขวงหัวพันเข่าห่วมในกองประชุม2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งแผนขยายบทบันทึกความเข้าใจการหัวมือด้านแรงงานและการประกันสังคมที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวและนครคุนหมิงของจีนได้ลงนามร่วมกันโดยเฉพาะการหัวมือในการสนองแรงงานข้ามสายแดนในเขตหัวมือเศรษฐกิจพิเศษบอตินบอฮานในพิธีท่านหลิวหงเจียนเลขาคณะผักนครคุนหมิงของจีนและทานโพไซไซยะโซนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำปราศัยต่อพิธีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะสืบต่อเอาใจใส่ในการเสริมขยายการหัวมือในคงเขตที่ได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายใส่พัวพันมิตรภาพระหว่างสองชาติที่มีมายาวนานการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ความไว้วางใจซึ่งกันและกันสองฝ่ายจะเพิ่มทวีการหัวมือให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหัวมือกันเพื่อพัฒนาทักษะสี่มือแห่งงานการฝึกอบรมภาษาและความรู้ที่จำเป็นและเหตุเพียงควบกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานข้ามสายแดนและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงในกองประชุมยังได้เปิดศูนย์บริการแรงงานสากลลาวจีนพร้อมทั้งพิธีเซ็นสัญญาการร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและสัญญาบ้านมิตรภาพตามสายแดนลาวจีนระหว่างองค์การปกครองตาแสงบอฮานกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง4แขวงภาคเหนือคือแขวงหนองน้ำทาอุดมไซพงศาลีและแขวงหัวพันและพิธีเซ็นสัญญาโครงการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจของจีนในเขตบอฮานน้ำอีกนอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตหัวมือเศรษฐกิจบอเตนบอฮานหอวางแสดงพิพิธภัณฑ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครคุนหมิงวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟนครคุนหมิงและสถานที่อื่น
1: ๆวันที่14พฤษภาคมนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวสุกยุ่งเวียกงานหักฐานติดพันกับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เมืองสังทองนครหลวงวิญจันทร์โดยการต้อนรับของทานสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้ประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์พร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบื้องสภาพสถานที่ตัวจริงของโครงการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยืนยงตามสายน้ำสังซึ่งเป็นสายน้ำธรรมชาติที่สวยงามของเมืองสังทองอ้อมรอบด้วยภูผาป่าไม้อันเขียวสดงดงามอากาศบริสุทธิ์สดใสถ้าหากได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายทางจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้ขยายตัวและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วยในโอกาสนี้ทางคณะยังได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับแผนการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวรวมทั้งวิสัยทัศน์และจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการโครงการนี้มีเป้าหมายจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตกสิกรรมแบบครบวงจรเพื่อสร้างท่าแหงด้านเศรษฐกิจให้แก่เมืองสังทองได้รับการพัฒนาหลายขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งมีคำเห็นซี่น้ำว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความหมายความสำคัญถ้าหากได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจะกลายเป็นใบหน้าใหม่ให้แก่เมืองสังทองก็คือนครหลวงวิญจันทร์พร้อมเดียวกันนั้นทานยังได้เน้นนักให้โอกาสปกครองเมืองสังทองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ที่จะมาพัฒนาต้องลงมือเฮ็ดแท้ทำจริงสิ่งสำคัญที่สุดให้หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อโครงการลงทุนอื่นๆในเขตใกล้เคียงและบ่ให้มีปัญหาห่างเสียงของสังคมพร้อมเดียวกันนี้ต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความยืนยงในระยะยาว
0: ปัจจุบันสภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่เขตเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ยังพบความยุ่งยากเนื่องจากยังบ่สามารถแก้ไขให้ขาดตัวเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองป่าไม้โดยเฉพาะ3ประเภทป่าอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติภูพนังท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ให้สัมภาษณ์ว่าป่าสงวนแห่งชาติภูพนังความเอาหลายเมืองและ2แขวงคือเ เมืองสั่งทองสีโคตะบองและเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์สะนั้นจึงพบความยุ่งยากและบ่สามารถแก้ไขให้ขาดตัวเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองป่าไม้อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติปู่พนังย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดให้มีสภาพไฟไหม้ลามป่าเป็นประจำทุกปี
2: ว่าหักขาพื้นป่าที่เกี่ยวอันนี้บอกว่าจะอยู่เขตเมืองสันทองคุ้มครองก็คือแองเวียงจันทน์เมืองนาแททองเมืองสีโพดของนครหลวงของผมเราก็เขาต้องได้พร้อมแพงพร้อมใจกันซอกวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่องรีบเรียงการบุกรุกทำลายป่าไม้นี่มันก็ช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์แล้วก็จุดป่าจุดใบเฮ็ดให้ไฟลามป่าแล้วก็ก่อผลเสียหายในทางภาครัฐของเขาครับพวกเขาต้องได้มีวิธีแก้ไขร่วมกับประเทศครับ
0: ท่านสังวรพิมสอนให้ฮู้ตื่นฟ้าเพื่อทดแทนป่าไม้ที่สูญเสียจากสภาพไฟไหม้ลามป่าทางองค์การปกครองเมืองสังทองมีแผนจะปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ในเนื้อที่หลายกว่า15เฮกตาร์โดยจะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกจัดตั้งปฏิบัติ
1: ภายในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงล้มทาพมสุ่มใส่สุกโยซาวกสิกรอยู่ภายในแขวงก็เกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนปีนี้เพื่อให้ทันกับฤดูกาลท่านพิมพ์แก้วธรรมรศีลหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงล้มทาให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมแต่งตั้งคณะผู้ชอบลงสุกโยการผลิตอยู่แต่ละเมืองโดยเน้นใส่การคุ้มครองบุรบันรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มนำไส้น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอเลี้ยงใส่ปรับปรุงซ่อมแปลงส่วนรับประทานบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปีผ่านมาโดยเฉพาะโครงการซ่อมแปลงส่วนรับประทานน้ำท้า3ที่สามารถหดเนื้อที่ได้ประมาณ700กว่าเฮกตาร์คาดว่าถ้าเดือนพฤษภาคมนี้จะให้สำเร็จนอกนี้ยังสุ่มใส่กะเกี่ยมแนวพันธุ์เข้าฝุ่นปุ๋ยและอื่น
3: ๆเคียงคู่กับการผลิตฤดูแล้งนี้ก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ที่จะมาถึงนี่ซึ่งมาฮอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบหาการลงสุกยุงนะการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติทักษะและอนามัยของเมืองของกลุ่มนำใส่น้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเหตุใดให้สำหรับประธานและก็ของเมืองสามารถนำใส่และก็สนองนำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสำหรับประธานบางจุดที่ยังพอทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสำหรับประธานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถหดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าถ้าเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จเนาะในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นต่อก็จะได้ห่างหากะเทียมเนาะสุกยูพ่อแม่ปลาซุนโดยเฉพาะแม่นบรรดาแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่าง
1: ๆท่านพิมพ์แก้วธรรมรศีลให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับผลกระทบที่ชาวเกษตรกรอยู่ภายในแขวงลำทาก็คือบรรดาแขวงในทั่วประเทศพบพ่อในปัจจุบันนี้เป็นราคาน้ำมันเสื้อไฟที่พ่วมเพิ่มสูงขึ้นและขาดเขินบางระยะซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของชาวเกษตรกร
0: แขวงสวรรณเขตได้สำเร็จการหยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอรอบที่2เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้มีเด็กในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 118,000 กว่าคนดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตแจ้งให้ฮู้ถึงขบวนการหยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครที่ได้เริ่มมาแต่ท้ายเดือนเมษายนพันมามาฮอดกลางเดือนพฤษภาคมนี้สำเร็จแล้วประมาณ90ส่วนห้อยในนั้นมี4เมืองปฏิบัติได้หลายกว่า90ส่วนห้อยขึ้นไปและมี2เมืองคืออาสะพรและพลันไซปฏิบัติได้เพียง80ส่วนห้อยเท่านั้น
4: พราะปัจจุบันนี้อยู่ซ้อนในเขตของเขานี่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติการสักยากับพญาติยอดยาโปลิโอนี่รอบ2และในการจัดตั้งปฏิบัตินี้พ่อก็ได้มีกระบวนการในการกายเกียมโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดให้เรียกงานอันนี้เดินได้ที่มันได้เอาใจใส่ในเรื่องการบุรณาโฆษณาในอำนาจการปกครองมีส่วนร่วมและมาปัจจุบันนี้พ่อก็ได้ดำเนินใน14เมืองใน1นครในการกระบวนการสักวัคซีนยาวัคซีนนี่ก็ได้เฮ็ดในบรรดากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งในโรงเรียนและก็รวมทั้งเด็กเป้าหมายในบ้านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและการมีผลสำเร็จพอปัจจุบันนี้จากการติดตามแต่วันที่17พอปัจจุบันนี้พอวันที่5ว่าสามารถบรรลุได้อยู่ 89% อันนี้อัตราปกคลุมที่เฮาบรรลุเป้าหมายพวกเขาอยากจะบรรลุ 100% ในบ่ให้ไกลวันที่10เดือน5แต่อิงใส่สภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้พวกเขานี่น่าจะบรรลุก่อนวันที่10เดือน5เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขานี่ได้80ปลายเฮายังเวลาอีกอยู่4วันนี้เฮาอาจจะบรรลุก่อน4วันในเป้าหมายที่ได้วางไว้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้ทุกเมืองเลยในนี้เมืองที่พอสามารถบรรลุมีตัวเลขหลายกว่า 90% ขึ้นไปมีอยู่4เมืองอยู่นอกนั้นหมายความว่ามีอีกอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราหลุด 80% นี้เฮามีเพียงแต่2เมืองมีเมืองพลานไซกับเมืองอัสสัมพรและคาดว่าบรรดา2เมืองดังกล่าวนี้ก็2-3วันข้างหน้านี้ก็จะมีอัตราการยอดวัคซีนเพิ่มขึ้นในระดับ 90% ขึ้นไปในสุดนี้นี่พวกเฮาตั้งเป้าไว้แม้ว่าจะให้ได้100แต่ถ้าบ่ได้100ก็หมายความจะอยู่ในระดับ 98-99% อาจจะอยู่ในระดับนั้น
0: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้อีกว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครอยู่แขวงสวรรณเขตในรอบที่1สามารถปฏิบัติได้ถึง98%ดังนั้นในรอบที่2นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้แผนกสาธารณสุขแขวงเรียกร้องมายังองค์การปกครองทุกขั้นเอาใจใส่ปุกระดมสุขยูประชาชนให้เอาลูกหลานมาหับการยอดวัคซีนนำทีมงานแพทย์หมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่ห้องว่าการปกครองแขวงหัวพันสำเร็จกองประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์หาไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันออกสู่สายแดนเวียดนามภายใต้การเป็นประธานของทานพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการผู้ต่างหน้ากลมขวาทางพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
5: กองประชุมได้รับฟังการรายงานผลการกำหนด3แนวทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์เนินหนีแขวงหัวพันแม่นนับแต่จุดนำเนินหาสำเนือซึ่งเนินเมืองกว้านมีความยาว90กิโลเมตรแนวทางตัดเมื่อสำรวจปัจจุบันมีความยาว70กิโลเมตรและจากสำเนือออกไปสู่ชายแดนเวียดนามมี3แนวทางเลือกคือแนวที่1จากสำเนือไปหาหนองขางตัดไปเมืองโซเบาออกสู่ด้านป้าหางแนวที่2จากสำเนือเวียงไสหาด้านน้ำสวยแนวที่3จากสำเนือเวียงไสหาด้านป้าหางโดยแม้นบริษัทเหอหนานสำรวจและออกแบบเส้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้รับเหมาในการสำรวจออกแบบศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างทางด่วนกองประชุมผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นยกให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางพร้อมกันเป็นเอกภาพกำหนดแนวทางที่1จากสำเนือไปหาหนองขางตัดไปเมืองโซเบาออกสู่ด้านป้าหางซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหัวพันเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเข้าเนื้อแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจออกแบบและก้าวไปถึงการก่อสร้างทางด่วนเนื้ออนาคต
0: วันที่6พฤษภาคมนี้แขวงเสกองจัดกองประชุมพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาณิชยคมนาคมการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดักตะออกนามย่างไรยะที่นครดานังพร้อมจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนโครงการก่อสร้างยกระดับเส้นทางแห่งชาติ14ดีระวังขณะเหตุเวียกแขวงเซกองลาวและนครดานังเวียดนามมีทานคำฮู้ออนมณีหัวหน้าแผนกการเงินแขวงเซกองทานเที่ยวเวียดยุ่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจจุไรและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ในกองประสุมสองฝ่ายได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรจราจรพาหนะคมมนาคมและการเข้าออกของพลเมืองผ่านด่านสากลดักตะออกน้ำยางและได้ลงนามบทบันทึกร่วมกันซึ่งมีเนื้อในว่าจุดประสงค์ของการเฮ็ดเปียกในครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาทิศทางที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบการคมนาคมพาหนะการเก็บภาษีสินค้าการเข้าออกสำหรับพลเมืองและพาหนะผ่านด่านสากลน้ำยางดักตะออกในระยะฝ่ายละครดานังพร้อมจัดตั้งการลงทุนเปิดกว้างยกสูงแห่งสา 14 เดย์แต่เส้นทางโฮจิมินห์เบียนยังหาด่านสากลน้ำยางแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องถึงเวียกการลงทุนยกสูงเปิดกว้างทางแห่งสา 14 เดย์และเสนอฝ่ายแขวงซี่กองคนขั้วเสนอลงทุนเปิดกว้างยกสูงทางแห่งสา 16 เดย์แต่ด่านดักตะออกหาเทศบาลแขวงซี่กองการคุ้มครองของการจราจรจะบ่รบกวนขนส่งสินค้าผ่านด่านในตลอดระยะการดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่เวียกงานก่อสร้างต้องเฮ็ดทางเวียนให้รถไปได้เบื้องเดียวเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเวียกงานจัดสรรและคุ้มครองพาหนะต้องให้เหมาะสมกับหูการการจัดตั้งปฏิบัติดำเนินการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้และตามสภาพตัวจริงอยู่ชายแดนบนพื้นฐานความเคารพเสมอภาพและสมัคคีมิตรภาพ2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องและเห็นดีเป็นเอกภาพบรรดาเหนือในคือแขวงซี่กองเห็นดีประสานสมทบอย่างแน่นแฟนกับนครดานังในเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเพื่อเป็นระเบียบการคมนาคมผ่านด่านสากลดักตะออกน้ำยางเพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การก่อสร้างและยกระดับทางแห่งสาธ14เดจารุณีมุงสินนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซี่กองรายงาน
0: กองประชุมเวียกงานการเมืองแนวคิดถั่วแขวงอุดมไซระยะ5ปีครั้งที่2ได้จัดขึ้นเมืองบรมณีที่สโมสรของแขวงโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายบุญคงลาดเจียมพลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงมีบรรดากรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงอดีตการนำคณะพรรคส่งกองบัญชาการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงพร้อมโดยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมได้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อบรรดาเนื้อในและหับห้องเอาห่างบทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองแนวคิดทั่วแขวงระยะ5ปี2021-2025และที่ทั้งเพนการเวียกงานจุดสุ่มระยะ5ปี2026-2030บทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโฆษณาอบรมทั่วแขวงประจำปี2025และที่ทั้งเพนการเวียกงานจุดสุ่มประจำปี2026และห่างบทสรุปเวียกงานติดตามเก็บกรรมสภาพแนวคิดห่างเสียงสังคมทั่วแขวงและยังหาปี2021-2025และประจำปี2025ในโอกาสกล่าวอัดกองประชุมสหายบุญคงลาจำพรกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงได้มีคำคิดคำเห็นซี่นำโดยเฉพาะคณะภาคถูกคันต้องสืบต่อบุกทะลุทางด้านแนวคิดจินตนาการใหม่สร้างความหักหูเข้าใจของภาคของหลัดและให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสหายเลขาคณะพรรคเตละคันในการนำพาซี่นำเป็นปกติคณะพรรคสมาชิกพรรคต้องเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นแบบอย่างแบ่งความรับผิดชอบให้จ่าแจ้งและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถบทเรียนประสบการณ์ถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนของฮักฐานพรรคน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬาก
1: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้ารัฐบาลลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะปรึกษาหรือเลกเปลี่ยนการร่วมมือหลายเวียกงานในระยะพันมาพร้อมสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันดีงามในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสายเกี่ยมพรมพ่อมหอบด้านให้แก่ลาวเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเริ่มทิเฟื่องแทงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามพบปะท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในโอกาสเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายด้านในระยะผ่านมาเกี่ยวกับเวียกงานแขนงกีฬากายกรรมโ ดยเฉพาะรัฐบาลลาวเสนอให้รัฐบาลเวียดนามสืบต่อช่วยเหลือปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นโครงการช่วยเหลือจากเวียดนามซึ่งได้รับการก่อสร้างในปี2009เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพสุดโทรมและบ่สามารถนำใช้ได้เป็นปกติแล้วสืบต่อสุกยู่ช่วยเหลือโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำใช้เข้าในการกักเกียมนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพสืบต่อสนองทุนการศึกษาระยะยาวในสาขาการกีฬาและทุนฝึกอบรมระยะสั้นกลางให้แก่บุคลากรกีฬาและนักกีฬาทีมชาติทางในรูปแบบนำส่งวิทยากรมาจัดศูนย์ฝึกอบรมอยู่ลาวและทุนไปเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะ 3-6 เดือนที่เวียดนามจำนวน 35-60 ทุนต่อปีและระยะปี 2019 หา 2030 ที่กะเกียมเป็นเจ้าภาพ 4 เกม 2031 จำนวน 70 หา 100 ทุนต่อปีสืบต่อสนองอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันที่จำเป็นและได้มาตรฐานให้แก่ประเภทกีฬาความหวังเหรียญรางวัลโดยเฉพาะประกอบให้แก่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสถาบันกีฬากายกรรมแห่งชาติเพื่อกะเกียมนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา 4 เกมในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพพร้อมเดียวกันนี้ยังเสนอให้ฝ่ายเวียดนามสนองทุนฝึกอบรมการบริหารคุ้มครองกีฬาคนพิการให้ผู้บริหารการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาระหว่างลาวและเวียดนามสืบต่อเสียเหลือฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติลาวประเภทกีฬาแล่นลานและยกน้ำหนักพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการส่งเสริมมวลชนทุกเพศวัยเข้าร่วมขบวนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมกีฬาพื้นเมือง
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศทานเฮนดักซัมมารันโตโกอธิบดีกลุ่มตำรวจค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียให้ฮู้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นสาวต่างชาติหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในเขตนครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมเมื่ออาทิตย์ผ่านมาทานมารันโตโกเน้นนักว่าผู้สงสัยจำนวนหลายใส่ซิดการนำเข้าประเทศโดยบ่ต้องขอวีซ่าซึ่งจำนวนนี้ส่วนใหญ่แมนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายในอาทิตย์ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการกวดสอบควบคุมและดำเนินคดีกับชาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนพร้อมทั้งถอนใบอนุญาตผักเซาจำนวนหลวงหลาย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศทานคิมมินซอกนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวระหว่างกองประชุมคณะเหตุเวียกต้านการก่อการร้ายเมื่อวันที่15พฤษภาคมนี้ว่าภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายในปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบทั้งการแพร่กระจายแนวคิดที่บิดเบือนความจริงผ่านสื่อออนไลน์อาชญากรรมภัยคุกคามทางเทคโนโลยีจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นความกันพัฒนาระบบสนองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายรวมถึงให้ความสำคัญในการกวดจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าการแบ่งปันข้อมูลและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งให้คณะปรับปรุงกฎระเบียบและคู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าพบการแพร่ระบาดของพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 จากแมวสู่คนตามข้อมูลจากการสัมผัสของบุคคลที่สัมผัสกับแมวที่ติดเชื้อพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 จำนวน139คนซึ่งมีทั้งเจ้าของแมวและสัตวแพทย์คนกลุ่มนี้ได้กวดทางกายพบว่าตรวจพบเป็นเสื้อบวกและมี30คนมีอาการเจ็บป่วยค่ายคือกับไข้หวัดใหญ่ส่วนแมวที่ติดเสื้อพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีก H5N1 ได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีแมว19ตัวติดเสื้อจากการกินอาหารดิบหรืออาหารสัตว์ดิบที่ ซื้อมาจากห้างค้าอาหารสัตว์ทั่วไปปัจจุบันได้มีคำเตือนให้ผู้ที่เลี้ยงแมวหลีกเลี่ยงการให้อาหารด้วยน้ำนมดิบผลิตภัณฑ์จากสิ้นดิบสัตวแพทย์ต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิอย่างเหมาะสมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดพรความเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิ
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเสนอรายการท่องเที่ยว

หัวหลายลักจึงมันพี่น้องหลายสั้นจึงดีสบายดีเพิ่นมีรายการทานผู้ฟังเดียกเพลงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติชาวกสิกรของพวกเขาเป็นจังได๋แล้วพืชผักนาอ่างหญ้าบนใดที่มีเงินไขปลูกอันใดก็ให้ปลูกหลายๆเพื่อขายเป็นสินค้าเนาะเอาทางรายการของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ด้วยเสียงเพลงเสียงลำและก็พร้อมกับสไลด์อื่นแต่ว่ามื้อนี้พวกเขามาเริ่มต้นด้วยสีสันวัฒนธรรมพ่อแม่เฒ่าแก่บุหานเพิ่นเคยสั่งสอนให้ไอ้น้องแม่หญิงของพวกเขาสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดมาจะเป็นในใดเดมีอันใดเดพวกเขามาฟังน้ำกัน

ท่านผู้ฟังเนี่ยแพงประเทศลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่มีเหตุของประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยสดงดงามประจำชาติวัฒนธรรมมีความหมายต่อคนในทุกๆสังคมเพราะว่ามันได้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติใดชาติหนึ่งในนั้นลาวเฮาก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติตนซึ่งมันได้แสดงออกให้เห็นคนลาวอยู่เฮือนห้านกินข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกเป่าแคนอยู่บนนั้นแม่นลาวและวัฒนธรรมการนุ่งถือของแม่หญิงลาวก็เช่นเดียวกันในการแต่งกายของแม่หญิงลาวเช่นว่าแม่หญิงลาวแม่นนุ่งสิ้นมีหัวมีตีนเก้าผมเบียงแพบ่เฉพาะแต่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นชาติลาวเท่านั้นมันยังแสดงออกทางจิตใจท่าทางวาดทรงคุณสมบัติกิริยามารยาทอันงดงามอ่อนสร้อยและนิ่มนวลอ่อนโยนซึ่งทั้งหมดนั้นมันได้กลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้งเฮ็ดให้ศิลปะการแต่งกายของแม่หญิงลาวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชาติอื่นนอกนั้นยังแสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีฐานะและชื่อเสียงของตนเองของชาติวงศ์ตระกูลฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเอย่องที่มีความอ่อนสร้อยงดงามจึงเป็นของคู่กับแม่หญิงมาทุกๆสมัยดังคำสุภาษิตโบราณได้สอนแม่หญิงลาวไว้ว่าชาติที่เป็นหญิงนี่ให้ทำเพี้ยนขึ้นนกเหย่าย่าเมื่อบินผ่านฟ้าให้ข่าวแจ้งดังนกยางอันว่าเป็นหญิงนี่ทำเพี้ยนให้มันคงตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสิ้นให้ลำเพียงในนั้นยังมีบรรดาลวดลายศิลปะที่งดงามประณีตบรรจงอันละเอียดอ่อนของสิ้นและแผ่นแพ้ต่างๆล้วนแต่มาจากสีมือหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่หญิงลาวดังคำสุภาษิตโบราณว่าว่าแม่หญิงลาวข่มมือเป็นลายงายมือเป็นดอกเพื่อเป็นการสืบทอดและรักษามูลเสื้อของการนุ่งถือนี้ไว้เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่เอกอ้างของแม่หญิงลาวควรมีการศึกษาอบรมลูกหลานให้รับรู้และเข้าใจในการรักษามูลเสื้ออันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่คนลาวตลอดไป

ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองมาสะสมล้ำบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไม้ตีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ

ท่านผู้ฟังที่เคารพกระดังที่ฮู้นำกันระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามื้อใดที่ฮ้อนหลายกันหลายคนก็จมกับว่านอนบ่หลับกินบ่แซ่บแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮามีวิธีการมาเว้ามาว่าสู่ท่านฟังว่าเฮาสินอนได๋ใดเพื่อให้หลับเจ็บดีก่อนอื่นมื้อก็แม่นสร้างนิสัยให้เป็นกิจวัตรนั่นก็คือเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ลึ่งเคยโดยการนอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยมื้อละ7ชั่วโมงต้องซอกหากิจกรรมเฮ็ดก่อนนอนเพื่อให้นอนหลับง่ายเช่นว่าฟังเพลงค่อยๆเขียนบันทึกประจำวันหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้นอนหลับดีหลีกเว้นเครื่องดื่มกระตุ้นให้ตื่นโตโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วหันมาดื่มน้ำหมักนาวน้ำผึ้งหรือว่าน้ำหมักไม้แทนปรับอุณหภูมิในห้องนอนให้เหมาะสมถ้าอากาศในห้องนอนบ่ทายเทสะดวกห้องอบอ้าวหรือว่าหนาวจนสั่นล้วนแต่มีส่วนเฮ็ดให้นอนบ่หลับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนควรเลือกบ่อนอนที่เฮ็ดจากไม้ธรรมชาติและปราศจากสารพิษมันกำจัดขี้ฝุ่นและเปลี่ยนผ้าปูบอนอยู่เสมอและก็บ่ควรมีสิ่งของที่บ่จำเป็นอยู่ในห้องนอนเช่นว่าโทรภาพตู้ปึ้มอ่านหรืออาหารบรรยากาศเฮ็ดให้หลับการสร้างบรรยากาศในการนอนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ท่านนอนหลับได้ดีโดยกินของหญ้าพื้นเมืองกินดอกไม้หรือว่าหมากไม้โดยเอาวางไว้ใกล้ๆเตียงอาหารกับการนอนอาหารหลายประเภทมีสารอาหารสำคัญช่วยให้นอนหลับดีเช่นว่าหมักถั่วชนิดต่างๆผักใบเขียวข้าวบ่ผ่านการผัดสีข้าวจีขนมปังมันเผือกและหมักกล้วยพร้อมกันนี้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาใจเป่าวางหลีกเว้นการเอาเรื่องสับสนปัญหาเรื่องความรักครอบครัวหรือว่าเรื่องเวียกงานมาคิดหรือเฮ็ดในระยะก่อนนอนเพราะว่าพฤติกรรมนั้นจะส่งผลให้ท่านนอนบ่หลับอย่านอนหลับตอนกลางเว้นโดยบ่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนในยามกลางคืนอย่างเต็มส่วนการบ่นอนหลับในกลางเว้นนั้นจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้หรือว่าถ้าง่วงนอนก็บ่ควรนอนหลับเกิน1ชั่วโมงและก็ควรนอนหลับก่อน3โมงแรงเท่านั้นเพราะว่าถ้าทานนอนเว้นกว่านี้จะเฮ็ดให้นอนบ่หลับในตอนกลางคืนการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงฉะนั้นท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองนอนกลางคืนนั้นหลับยากจังซี่ลองมาฝึกแบบนี้เบิ่งเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี้นอกจากจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงแล้วตื่นขึ้นมายังเฮ็ดให้จิตใจสบายๆเบิกบานมวลซื่นอารมณ์ดีอีกด้วย

0: องแก้วเม่นลูกแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่เอาเป็นนิดใดท่านผู้ฟังกับมวลจากรายการพันไปก็คิดว่าหน่อยบ่หลายก็คงจะเฮ็ดให้จิตใจของท่านสบายสบายหลังจากที่กลับจากแยกจากงานมาเปิดวิทยุไว้ทั้งข้างโฆษกนี่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเพื่อเป็นการลดพรความอิดเมื่อยของบรรดาทานบ่หลายกันหน่อยโดยเฉพาะแล้วเป็นผู้ที่เพิ่นดุเพิ่นมันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าไปฮั่วไปสวนก็ได้หลายเวียกหลายงานสมควรก็ต้องขอส้มเซยน้ำใจที่ดุมันห่าวหันหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินคำเว้าโบราณหรือว่าคำสุภาษิตว่าไว้ว่าไปเหยียบมาม้าเหยียบเขียดนั่นแหละความดุความมันของประชาชนลาวเฮาที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลหรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่าของพวกเขาถ้าว่ายังเฮ็ดได้ยังเป็นคือกันกับคำสุภาษิตนี้ฮับฮ้องว่าบ่อึดอยู่บ่อึดกินเนาะมีไส้มีใจครอบครัวมีความผาสุกอย่างแน่นอนเอานี่กันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการท้องถิ่นดินลาวตอนนี้ใจทานมาฟังศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำ

ท่านผู้ฟังที่เคารพในภาษาลาวคำที่มีความหมายบ่งบอกคุณลักษณะของคนสัตว์ที่บ่มีลูกด้วยปัจจัยทางห่างกายโดยธรรมชาติหรือเป็นความตั้งใจให้เป็นนั่นมีหลายคำเช่นหมันตอนเป่าฉะนั้นการนำเสนอสับความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าหมันคำว่าหมันความหมายทางวัจนาภาษามีหลายแล้วแต่บริบทเฉพาะที่เป็นคำวิเศษหรือคุณนามหมายถึงคุณลักษณะของคนสัตว์ที่อยู่ในภาวะสามารถมีลูกได้แต่บ่มีย้อนปัจจัยโดยธรรมชาติทางห่างกายที่ผิดปกติซึ่งแต่ก่อนคำนี้ใส่เจาะจงกับแม่ยิงย้อนวิทยาศาสตร์บ่สูงคิดว่าการมีหรือบ่มีลูกนั่นแม่นขึ้นกับเพศหญิงหรือเพศแม่เป็นต้นต่อจึงพบคำว่าแม่หมันส่วนคำคนหมันมีใช้มาแต่ใดๆแต่บ่หลายย้อนมีความหมายกวมรวมและบ่มักเอาเพศซ้ายไปเกี่ยวถึงอย่างใดก็ตามในสมัยใหม่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าการบ่มีลูกของคนสัตว์นั้นมาจากทั้งสองเพศที่สืบพันธุ์กันหมายว่าเพศชายหรือเพศผู้ที่มีความผิดปกติภายในห่างกายก็บ่สามารถเฮ็ดให้คู่เพศตรงกันข้ามมีลูกได้คือกันในยุคสมัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าและความต้องการของคนการเป็นหมันหรือบ่มีลูกสามารถกำหนดด้วยวิธีทางการแพทย์ได้จึงพบมีการเฮ็ดหมันทั้งสองเพศแต่ก่อนเฮาเอิ้นคนบ่มีลูกเป็นพ่อเป่าแม่เป่าคำว่าหมันก็พบการใช้กับเพศหญิงส่วนสัตว์เพศผู้ที่ผู้เป็นเจ้าของต้องการให้พวกมันตุ้ยพีบ่สามารถสืบพันธุ์ได้ก็ใช้วิธีที่เอิ้นว่าตอน

วกับมวนมวนผ่านไปอีกสุดหนึ่งโคซุกกับพญายามซอกเอาแต่เพลงมวนมวนสาระดีๆมาให้ทานแล้วฟังเพราะว่าหลายคนก็คงจะกำลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ำบางคนก็อิ่มน้ำสำราญแล้วเอานั่งเทิงอยู่ตังบ่หรือว่าใส่ก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมเนาะคันว่าเมื่อยก็พักผ่อนมาเบิ่งเวลาในการพวกเขาก็ยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังมาโดยตลอดก็ใจทานมาฟังเพลงเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพวกเขาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำม่วนเสียงดนตรีประกอบที่จิตปลุกใจเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นตื่นตาเบิกบานเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบ่ว่าท่านจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนอยู่ท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตลีท่านที่กำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็ฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านปัจจุบันนี้นั้นสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม้นสังคมโลกเฮามีการผันเปลี่ยนอย่างว่องไวบ่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหามลภาวะมลพิษทางอากาศทางน้ำและก็อื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยอ้อมข้างโตของพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังส่งผลสะท้อนส่งผลกระทบบ่ทางกงก่อทางอ้อมจังซั่นละก็พวกเฮาต้องได้ปรับตัวให้ทันต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังท่านใดมีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นั้นในโลกเฮากำลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศก็เฮ็ดให้สภาพแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบถึงคนเฮาโดยกงท่านผู้ฟังก็คือสภาพฮอนเอาเพิ่มขึ้นและกระทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าวางบทเรียนมานี้ละระบุว่าสภาพอากาศที่ฮอนอบเอาขึ้นหนักมือนี้นั้นเป็นผลมาจากโลกห้องฮับการใช้พลังงานที่สูงเกินไปก็เห็นให้ภาวะที่ฮอนเอานี้นั้นเอาชีวิตคนได้ง่ายขึ้นตื่มโดยเฉพาะแม่นประเทศที่มีเขตเส้นศูนย์สูตรอยู่ไกลกันกับจุดที่เสี่ยงที่จะพอๆกับสภาพอากาศที่ฮ้อนสูงสุดเป็นประวัติการโดยเฉพาะแล้วท่านผู้ฟังก็แม่นประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวนหลายเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาและนอกจากสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบเอาชีวิตของคนเฮาแล้วปัญหาอึดหิวนี่ก็แม่นอีกอันนึงที่สำคัญเพราะว่าคนเฮาต้องได้กินต้องได้บริโภคเป็นประจำเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายนี้และสภาพแวดล้อมก็ส่งผลต่อการปลูกฝังเมื่อการปลูกฝังถูกกระทบก็เห็นให้ผลผลิตลดลงเห็นให้ประชาชนอึดหิวเห็นให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นพุ่งขึ้นสูงท่านผู้ฟังเมื่ออาหารการกินขาดแคลนก็เห็นให้เกิดมีการกักตุนเมื่อมีการกักตุนแน่นอนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็แม่นเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายทวีปในทั่วโลกและบ่เพียงแต่เท่านั้นปัจจุบันนี้กับสภาพจิตใจของคนก็ถือว่าถดถอยลงเหตุให้เกิดซะมีปัญหาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภัยสังคมเกิดขึ้นก็คือว่างบ่ดลมานี้กับยูเคดย่านการค้าจุดที่สำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็มีเหตุประชาชนที่ไปท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยบริเวณจุดสำคัญที่เป็นจุดเศรษฐกิจการค้าในนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นเอารถไปจอดไว้อยู่บ่อนที่ค่อนข้างจะรับตาคนแดกะมีผู้ที่บ่หวังดีก็คือมิจฉาชีพหรือว่าเว้าง่ายๆก็คือโจรลงมือใส่วัตถุของแข็งทุบกระจกรถจนแตกและก็โจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินสำคัญที่มีค่าอยู่ในรถไปอันนี้ก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนอกจากนั้นก็มีข่าวสารที่ถ้าว่าท่านใดได้ติดตามก็อาจจะได้เห็นว่าอยู่ในโลกออนไลน์มีการนำเสนอเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนหนึ่งก็คือเพศหญิงมีลักษณะขี่รถจักรแล้วไปลักเอาเครื่องบูชาหรือว่าเครื่องที่เพิ่นถวายสารพระภูมิโดยเฉพาะก็แม่นหมากไม้
คาดว่าน่าจะมาจากสาเหตุของความอึดหิวอันนี้ก็แม่นปรากฏการย่อท้ออีกอันนึงในสังคมว่าเรื่องปัญหาภัยสังคมนี่บ่เพียงแต่เหตุการณ์วุ่นวายฆ่าฟันลันแทงแต่ยังมีการโจรกรรมการขี้ลักงัดแงะอุบัติเหตุต่างๆรวมทั้งสิ่งที่บ่พึงประสงค์เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นภัยสังคมหรือว่าปรากฏการย่อท้อที่เพิ่นเอิ้นกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังจังซั่นแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่ทรัพย์สินใดมีค่าเมียนมัดอัดหีระมัดระวังบ่ล้อตาโจรอันนี้จะเป็นทางรอดทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นเอามานำเสนอเอามาเตือนสติมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้พากันระมัดระวังสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้บ่คือเก่าต่างเก่าแล้วจังซั่นล่ะพวกเฮาสิใช้ชีวิตแบบเก่านี่บ่ได้ต้องได้เอาใจใส่พากันระมัดระวังมีสติท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลำม่วนๆก่อนบิดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำนี่แหละเอามานำเสนอเอามาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ได้ปลุกบันมนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับล้ำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านโดยทั่วไปแล้วอาหารที่พวกเรารับประทานหรือว่ากินเข้าไปมันจะบ่ได้ถูกย่อยภายในระยะเวลาเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นการใช้เวลาระยะหนึ่งนับตั้งแต่ปากทางพี่แหละปากทางก็คือปากคนเฮาเริ่มเอาป้อนเข้าปากแล้วก็ย่ำแล้วก็กลืนลงไปสู่กระเพาะลำไส้ใช้เวลาแตกต่างกันท่านผู้ฟังระยะเวลาโดยเฉลี่ยแล้วนั้นอยู่ที่กระเพาะอาหารจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจนถึง4ชั่วโมงเพื่อการย่อยอาหารชนิดนั้นๆแล้วแต่ชนิดอาหารว่าเป็นประเภทใดลำไส้น้อยนี่ก็สิใช้เวลาในการย่อยประมาณ 3-6 ชั่วโมงพร้อมกันกับการดูดซึมเอาสารอาหารหลักที่สำคัญจำพวกโปรตีนไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตอันนี้ส่วนที่ลำไส้ใหญ่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ12ถึง48ชั่วโมงอันนี้มันเฮ็ดหน้าที่ในการดูดซึมเอาน้ำและก็เกี่ยมพร้อมที่จะมีการขับถ่ายเอากากหรือว่าสิ่งเศษเหลือนั้นออกจากร่างกายรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มรับประทานไปจนถึงการขับถ่ายออกนอกร่างกายรวมแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ24ถึง72ชั่วโมงท่านผู้ฟังมันก็แล้วแต่อาหารแต่ละแบบว่าสนิทใดเป็นสนิทใดย่อยซาย่อยไวก็แตกต่างกันถ้าว่าเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวประเภทแป้งนี่ก็ใช้เวลาย่อยไวได้ประมาณ1ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นส่วนอาหารจำพวกโปรตีนประเภทซีนสัตว์หรือว่าโปรตีนจากไข่สมมุติว่าอันนี้ก็ใช้เวลาดนขึ้นมาอีกประมาณ2ถึง4ชั่วโมงส่วนว่าไขมันหรือว่าอาหารจะพวกที่เป็นจำพวกที่จืดมันๆนี่จะใช้เวลาสูงที่สุดประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงหรือว่าอาจจะหลายกว่านั้นจำพวกไขมันอันนี้ใช้เวลาสูงปัจจัยที่เฮ็ดให้มีการย่อยซาหรือไวนั้นก็ขึ้นกับปริมาณของอาหารถ้าเรากินหลายก็ต้องใช้เวลาในการย่อยนั้นซาลงแต่ว่าอายุหรือว่าระยะเวลาระบบการเผาผลาญของร่างกายคนเรานั้นก็แตกต่างกันไปสุขภาพลำไส้ก็จะมีกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้ถ้าว่าเรากินอิ่มแล้วนอนลงทันทีจากนั้นละก็เมื่อรับประทานอาหารแล้วบ่ควรที่จะเอนหลังหรือว่านอนพักผ่อนเถื่อต้องอยู่ในท่าที่ตั้งฉากประมาณ2ถึง3ชั่วโมงขึ้นไปถ้าผู้ฟังอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าเอามานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังและเหลือบ่งเวลานาทีในการหยับจอมอเข้ามาแล้วยังเหลือเวลาอยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงเสียงดนตรีลงแล้วนั้นทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับขึ้นมาพบกันได้ไหมกับรายการขับลำท้องถิ่นในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขออวยพรให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวนซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันความมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนาปีนี้
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาขณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลโทวันทองกองมณีขณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมสองฝ่ายที่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้การเคลื่อนไหวสันทวามิตรีกัมพูชาของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือและความสามัคคีที่มีมาแต่ดนนานให้นับมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็เพื่อเข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนและทบทวนคืนบทบันทึกการหัวมือสองฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมาคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันตีราคาสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนมีทั้งกระโอกาสและสิ่งท้าทายหลายอย่างต่อลาวและกัมพูชาแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาครัฐบาลลาวและกัมพูชาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชานับมือเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือแน่นแฟ้นเลิกซึ่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อตอบต้านค้นบดีที่วังทำลายมั่งเพการปัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นยังได้หัวมือกันสุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขปัญหาหยอดท่อต่างๆให้ลดหน่อยลงในระยะหนึ่งปีผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงการกันเป็นปกติได้หัวมือในโครงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนติดจอดพ้นเด่นแม่นการหัวมือกันสกัดกันต้านปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเหตุให้สองประเทศมีความสงบประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสำหรับที่ทั้งแผนการหัวมือประจำปี2026นี้ทางสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพหัวมือกันในหลายโครงเขตหักษาความสงบเส้นการหัวมือหักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการหัวมือในการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดนการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองและหักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในเวลาเคลื่อนไหวอยู่ประเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนเวียกงานต้านการค้ามนุษย์และการหัวมือแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนด้วยกันในพิธีก็ได้มีการลงนามบทบันทึกว่าด้วยการหัวมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงภายในของกัมพูชาฝ่ายลาวลงนามโดยท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายกัมพูชาแมนท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบลาวและการนำแขวงอัตปือแขวงจปาซักได้เข้าเยี่ยมคำนาบสมเด็จมหาบวรที่บดีหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างนาคณะรายงานจุดประสงค์การเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบจากนั้นสมเด็จมหาบวรธิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้แสดงความต้อนรับและสมเสยต่อขนานนำกระทรวงป้องกันความสงบ การน้ำแขวงอัตปือแขวงจำปาสักที่ได้มาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูเจียบสพ.แม่นการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภายในกัมพูเจียพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียยังได้เน้นให้ส่งกำลังสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวกัมพูเจียให้มั่นคงทนงแก่นสืบต่อให้การช่วยเหลือเสริมกันและกันให้เลือกเสริมกว้างขวางขึ้นเพื่อพัฒนาส่งกำลังให้เติบใหญ่เข้มแข็งหาประกันให้สองประเทศลาวกัมพูเจียมีความสงบปลอดภัยประชาชนสองชาติไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสร้างความเข้มแข็งในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในโอกาสนี้คณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวอย่างได้เข้าวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์เจ้านรดมสีหานุเยี่ยมยามสถานทูตลาวประจำกัมพูเจียตื่มอีก
0: กองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนสมัยพิเศษจัดขึ้นมาบุรีรัมย์ในรูปแบบทางไกลในนี้คณะผู้แทนจากลาวนำโดยทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นรัฐมนตรีสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานและด้านเสบียงอาหารระบบตรงสู่การสนองการขนส่งกองประชุมได้เน้นถึงผลกระทบต่อการสนองความผันผวนของราคาน้ำมันและไอแก๊สที่มีท่าเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาพอยู่ตะวันออกกลางพร้อมนี้กองประชุมยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มีมาตรการและนโยบายของตนในการรับมือวิกฤตการดังกล่าวและเพิ่มทวีการร่วมมือในอาเซียนเซ็นสัญญาการค้าด้านสินค้าอาเซียนสัญญาการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาและสัญญาอาเซฟกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันพิจารณาหับพงเอาแถลงการร่วมของรัฐมนตรีสภาประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะได้เน้นถึงการเร่งรัดโครงการร่วมมือด้านสายส่งพลังงานไฟฟ้าอาเซียนการสร้างความเข้มแข็งโครงการเสื่อมต่อท่อส่งน้ำมันการปรับปรุงสัญญาความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อไฟภาคพื้นอาเซียนการส่งเสริมการนำไส้พาหนะที่นำไส้ไฟฟ้าและการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานระบบการสนองความมั่นคงเศรษฐกิจภายในและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ทานพงศวรรณศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารืออาเซียนนูเวลเซลังครั้งที่33ที่ไคเซอร์ประเทศนูเวลเซลังกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของเวียดนามในนามประเทศประสานงานการปัวพันอาเซียนนูเวลเซลังโดยการเข้าร่วมของบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนผู้ต่างหน้าและกองเลขาอาเซียนกองประชุมได้ทบทวนคืนมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าภายใต้การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารและต้องสู้การสนองสินค้าในภาคพื้นสำหรับลาวได้ประกอบความเห็นเพื่อสุขยูการหัวมือในบรรดาแขนงการบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการหัวมือข้ามเสาค่ำเสิงได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกคอลิเดิมเพื่อการเสื่อมยงอาเซียนฉบับที่5และแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนเพื่อลดพรความแตกตนด้านการพัฒนาและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในภาคพื้นการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศกสิกรรมทันสมัยและการหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านทุนมานากิของนูเวลเซลังที่แนะใส่การพัฒนาบุคลากรในแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมทั้งในแขนงอาชีวศึกษากองประชุมได้เห็นดีสืบต่อพันธุ์ขยายแผนปฏิบัติงานอาเซียนนูเวลเซลังให้มีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกระเกียมความพร้อมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวลเซลัง ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎปี2026นี้
0: เมื่อบดอนมานี้อยู่นครหลวงปารีประเทศฝรั่งสภารัฐมนตรีองค์การพลังงานสากล2026ได้รับรองเอาข้อเสนอของเวียดนามเข้าเป็นประเทศเสื่อมตกขององค์การพลังงานสากลอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารขององค์การพลังงานสากลมีความเห็นโดยแนะนำว่าการร่วมมือได้มุ่งไปถึงการสร้างระบบพลังงานทั่วโลกที่ปลอดภัยยืนยงและหักประกันค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้แก่ทุกๆประเทศพร้อมกันนั้นยังได้ยังเห็นว่าประชาชนหลายกว่า100ล้านคนพร้อมด้วยแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์คือไฟฟ้าแสงตะเวนไฟฟ้าพลังงานน้ำไอแก๊สและความสามารถในการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตและเวียดนามจะสวมบทบาทเสริมต่อสำคัญในองค์การพลังงานสากลท่านจริงดึกไห้เอกอัครทูตเวียดนามประจำฝรั่งได้เน้นนักว่าเวียดนามเข้าร่วมองค์การพลังงานสากลมีความหมายสำคัญพิเศษเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ติดพันกับบรรดาเป้าหมายการปล่อยธาตุคาร์บอนให้ลดลงในระดับศูนย์และหันพลังงานเป็นสีเขียว
1: กองประชุมรัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026ได้ไขขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้อยู่บาหลีอินโดนีเซียกองประชุมมีหัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือสาวหนุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และการทูตกีฬาเพื่ออนาคตแบบยืนยงโดยเน้นนักถึงความสำคัญของการทูตกีฬาและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในอนาคตสิ่งดังกล่าวรวมทางบทบาทของคนหุ่นหนุ่มด้วยฐานะเป็นบรรดาการนำกำหนดทิศทางพัฒนาของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีสากลในโอกาสนี้ทานอีริกโทเฮอร์รัฐมนตรีสาวหนุ่มและกีฬาอินโดนีเซียเน้นนักว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังบ่มซ่อนหลายพอสมควรเพื่อสร้างอนาคตแบบยืนยงผ่านการร่วมมือข้ามชายแดนและการท่องเที่ยวกีฬาและแขนงอุตสาหกรรมกีฬาพร้อมกลายเป็นบรรดาภาคส่วนที่ขาดบ่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตบรรดาวละประชุมในกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทวีการร่วมมือและรักษาท่วงท่าพัฒนาของภาคพื้นเท่านั้นหากยังแก้ไขบรรดาปริมาสิทธิ์ที่หาก็พ้นเด่นรวมทางสุขภาพจิตโอกาสเฮ็ดเวียกจิตใจสตาร์ทอัพทักษะดิจิตอลและสำคัญที่สุดแม่นการมอบสิทธิ์ให้แก่สาวหนุ่ม
0: ท่านเนื้อฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับลาวและนูเวสลังสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายการพ่อพันธุ์หัวมือสองฝ่ายในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวเวนเซลังทานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามนิวเวนเซลังอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนและขยายตัวยิ่งขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้ที่รัฐสภานิวเวนเซลังท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศนิวเวนเซลังสองฝ่ายได้ติดราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ดุนานระหว่างลาวและนิวเวนเซลังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาหลายกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมานับแต่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่17กุมภาพันธ์1963เป็นต้นมาแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศอย่างเป็นปกติและการพัวพันหัวมือสองฝ่ายที่มีผลสำเร็จในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์การเก็บกู้ระเบิดโบราณแตกการหัวมือด้านพลังงานการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอื่นๆพร้อมทั้งเห็นดีจะสืบต่อเหตุเวียกหวมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆให้นับมือแตกดอกออกผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในสุ่มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการพัฒนาภายในประเทศให้กันและกันทราบพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐบาลและประชาชนนิวเวนเซลังที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาในด้านต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีต่างประเทศนิวเวนเซลังเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและพร้อมทั้งเสื้อเสริญเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนปีนี้ในโอกาสนี้ท่านวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวเวนเซลังได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นและยืนยันจะให้การสืบต่อสวยเดือลาวในโขงเขตที่จำเป็นเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวรวมทั้งการเยี่ยมยามลาวในอนาคตในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารยังได้พบปะหารือกับท่านนางนิโคล่ากริกรัฐมนตรีหับผิดสอบเวียกงานการค้าสิ่งแวดล้อมและแม่ยิงนิวเวนเซลังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและยังได้เยี่ยมยามรัฐสภานอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐสภาห้องวางแสดงการสร้างรูปเงาหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวเวนเซลังพบปะพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่นิวเวนเซลังและพบปะโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งวิลลิงตันอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากฝ่ายนิวเวนเซลังซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติ
1: ลาวและนิวเวนเซลังสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสุทันฟังในระยะหบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพ่อใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีก1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสนานฟังเกี่ยวกับแล้วจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนปีนี้ในระยะประชาคมอาเซียน

0: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความคืบหน้าหลายด้านในการหางหากะเกียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมปิ่นอ้อมอื่นๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ในวันที่23เมษายนที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของบรรดากรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งแบบเสียงนานและออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นห้องคณะซี่นำรวมซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความคืบหน้าไปหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในด้านพิธีการการหับต้นสถานที่ประชุมที่พักขนส่งอาสาสมัครติดตามแขกป้องกันความสงบแพทย์และด้านสื่อมวลชนในของประชุมต่างหน้าของแต่ละกรรมการได้รายงานหน้าเวียกของตนที่จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาและแผนในต่อหน้ารวมทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและแผนงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสั่งรวมได้ว่าแต่ละหน้าเวียกมีการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้โอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้แสดงความสมเสยต่อกรรมการทุกฝ่ายที่ได้มีความหับผิดชอบสูงในการเป็นเจ้าการห่างหากะเกียมนาเวียกไผ่ลาวเหตุให้มาฮอดเวลานี้แม้นมีความคืบหน้าไปหลายบ่ว่าจะเป็นด้านเนื้อในเวลากองประชุมพิธีการต้อนรับต่างๆรวมไปถึงการจัดการด้านแผนงบประมาณการเงินสถานที่ห้องประชุมที่พักอาศัยของแขกพาหนะหับไส้ของประชุมจัดแผนให้แขกทัศนะท่องเที่ยวตัวเมืองอาสาสมัคร LOVO การป้องกันแพทย์และการโฆษณาข่าวสารแต่แนวใดก็ตามท่านห้องรัฐมนตรียังได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละกรรมการเพิ่มทวีความเอาใจใส่หับผิดชอบขึ้นตื่มในรายละเอียดเวียกของตนอย่างหอบด้านเพื่อหาประกันเหตุให้การเป็นเจ้าภาพของเราเว้ารวมและเว้าเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะเป็นเจ้าการในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างมีผลสำเร็จและจบงามทุกประการ
1: ที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนปีนี้ซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: มากว่าอายาค่ะแม่ป้าอายาลาวแม่เลี้ยงพุทธงาต้นอย่าหวามยางสิได้บ
1: ่โอ้ยก็ใจนำไม่แล้วบ่ามาบุญเลยน้องไม่เห็นแม่อายเก็บไม้คิดหนึ่งตาได้น่ารอดน้องไม่เห็นแม่ตายเก็บไม้คิดเป็นว่าน้องอยากก็แม่ป้าน้องอยากว่าแม่กูอาชีพไปต้นอยู่ยามเทระบ่จนผมมาขออยากกอดน้องแป้งหน้าใสเลยขอว่าต้องสองแป้งจากนั้นเลยขออยากกอดน้องโซน้องอยากยำข้าวปอนน้องอยาก

สาเลี้ยงสร้างเตาขายงาก็กินข้าเฮือไอเดมอันนี้แล้วไอ้ที่เลี้ยงสร้างน้อยหุบไปนาเป็นกำไรไม่ได้เดมสู่หุ่นใจมางามพบกันไว้ขันหน้าสุขหุ่นใจ

อย่างเส้นหน้าน้องทองกันสงพรใสอันนี้เมาความหาและจูกันไว้ยานกลางนอนเมาเต็มความเห็นดีร่างกันและช่วยตัวยานกองอันนี้ขอกินเส้นหน้าน้องทองกันสงพรไปทอนอนเอง

บัดนี้นอหมดแท้หมดสมเฒ่ามีกินมันไม่ดูคนละน้องว่า

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มเสิงออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์กับผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ที่ปศดวงสราดหรือนิ่งหนอกอโลโปคาวเป็นจะได้มีรายการไปเที่ยวทั้งใดบ่เนาะในระยะนี้เทศกาลงานบุญต่างๆถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะในเอิ้นว่าการใช้ชีวิตตัวจริงในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังคันมือพักผ่อนนี่ก็อยากไปหลินไปเที่ยวน้ำขอบน้ำคั่วน้ำมูเพื่อนมิตรสหายหรือว่าคนหักคนแพงเนาะไปกินเขาปลาไปท่องเที่ยวอยู่ทางซานเมืองเพื่อพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจเช่นเดียวกันกับหับฟังรายการของพวกเราในค่ำคืนนี้จะมีทั้งกระทู้บอกเราเรื่องราวให้มิตรรายการได้หับฟังกันบ่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามหรือว่าปรัชญาชีวิตคำคมใดที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับคนหุ่นหนุ่มพวกเราก็จะมาแลกเปลี่ยนให้มิตรรายการได้หับฟังกันเช่นเดียวกันในระยะนี้ต้องขอขอบใจเนาะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นว่าการดำรงชีวิตตัวจริงเนาะติดพันกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของพญาติบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของว่าในเรื่องของการขับขี่ตามท้องถนนหลวงเนาะในการใช้พาหนะตัวจริงวัยหนุ่มสาวหนุ่มกับพวกเฮานี่ก็ต้องได้มีความอาใจใส่ในการระมัดระวังเพราะว่าในระยะผ่านมานี่เจ้าหน้าที่ก็คือกรมจราจรนครบาลจันทร์ของพวกเฮานี่ก็ได้ลงไปภาคสนามตัวจริงเพื่อลงไปโฆษณาในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยตามท้องถนนหลวงฉะนั้นแล้วคณะผู้สอบจึงได้เรียกห้องมายังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงวัยหนุ่มสาวหนุ่มจะต้องได้เอาใจใส่แท้ๆในการปฏิบัติระเบียบจราจรนี่ให้เข้มงวดบอนใดทีเกิดปรากฏการณ์หย่อท่อโดยเฉพาะแล้วอุบัติเหตุนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหลักนึงท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันไว้เนาะบ่ให้มีเหตุการณ์ที่สูญเสียถ้าว่าเกิดเหตุแล้วนี่แม่นเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินเฮงหายไปกว่านั้นเสียทั้งชีวิตท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องได้เรียกห้องมายังวัยหนุ่มสาวหนุ่มต้องเป็นเจ้าการนำกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลง

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเวียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเวียกเหตุงานทำ

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกลับมาในระยะนี้ถือว่าอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุกกันอยู่แน่นอนเลยเนาะเข้ามาในระยะนี้นี่จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องของกระทู้ของพวกเฮาว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานที่ดีเฮาควรปฏิบัติแนวใดถ้าว่าเฮาอิงใส่สภาพตัวจริงเนาะในสังคมปัจจุบันนี้วัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเฮาหรือว่าวัยอายุที่เพิ่นได้มีการเฮ็ดเวียกซอกเวียกเฮ็ดงานทําในเกณฑ์ที่เฮาเห็นว่าอยากพัฒนาทางด้านวิชาชีพนี้เฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพราะว่าเฮานี่ได้อยู่นํากลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนแน่นอนแล้วองค์การจัดตั้งใดหนึ่งหรือว่าหองการใดหนึ่งนี่จะหวบรวมเอาบรรดาสมาชิกก็คือครูร่วมงานเพื่อนร่วมงานนําเฮานี่ว่าอยู่นํากันนี่เฮ็ดแนวใดให้มีความสุขและเฮ็ดแนวใดการประพฤติของเฮานี่จังให้อยู่แล้วเด้มันมีความสบายใจในการเฮ็ดเวียกฉะนั้นมันจังอิงใส่ว่าคุณสมบัติของการเป็นพนักงานที่ดีนี่อันที่1ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีทัศนะที่ดีเนาะต่อเวียกงานอันนี้นี่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะแล้วสภาวะของการเป็นผู้นําหัวหน้างานบ่หรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมงานจะต้องได้มีการรับผิดชอบทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะโดยเฉพาะแล้วเนาะผู้ที่นําพาเวียกงานวิชาเฉพาะก็คือหัวหน้าทีมงานนี่จะต้องเป็นผู้หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และมีทัศนะที่ดีต่อเวียกงานใดหนึ่งฉะนั้นมันจะสอดคล้องกับจรรยาบรรณศีลธรรมปฏิวัตินี่ว่าการเฮ็ดเวียกสิ่งที่เฮาได้ถูกมอบหมายก็คือหน้าเวียกตัวจริงที่ทางหัวหน้าบ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาเนาะที่ได้มอบเวียกให้เฮาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วเนาะเป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกว่าเฮานี่เป็นเกียรติเนาะที่ได้เฮ็ดเวียกที่ตนเองนี่เฮ็ดอยู่อิงใส่ว่าเวียกงานใดที่เฮาได้รับผิดชอบเฮาก็ถือว่าเวียกนั่นนี่มีความหมายความสําคัญต่อสายงานที่เฮาจะตั้งปฏิบัติขึ้นและเฮาต้องได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานวิชาเฉพาะนั่นให้ละเอียดอ่อนที่สุดและถูกต้องตามระเบียบการแบบแผนการนำพาตัวจริงเนาะหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติในนี่แม่นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นว่าเฮาต้องมีความภูมิใจในหน้าเวียกที่เฮาได้รับต้องมีความหมักหักก่อนเนาะในเรื่องเวียกงานนี้ถ้าว่าบ่มีความหมักหักแล้วถึงว่าจะเป็นเวียกเบาหรือว่าเวียกอื่นๆก็ตามนี่เฮาจะบ่มีใจตั้งต่อในการจะตั้งปฏิบัติเวียกนั้นๆท่านผู้ฟังและนอกจากนี้แล้วนี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหาวหันเนาะหรือว่ามีความภาคเพียรพยายามอันนี้คุณสมบัติหนึ่งที่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างก่อนอื่นมดนี่นะเฮาเองต้องมีความมั่นอดทนภาคเพียรพยายามมีความขยันหมั่นเพียรในสายเวียกที่เฮาได้รับผิดชอบบางครั้งนี่เฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในหองการก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเมื่อใดที่เฮานี่ออกเวียกภาคสนามมันจะเป็นอีลักษณะหนึ่งฉะนั้นแล้วเคียงคู่กันนั่นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติตัวจริงนี่ต้องได้ไปเคียงคู่กันเนาะตัดแยกออกจากกันบ่ได้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นว่าคุณสมบัติในกระโตของเฮานี่ที่มันสื่อแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมตัวจริงในการเฮ็ดเวียกในระยะปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนสักนิดก่อนบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนากันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพลินสนุกกันอยู่ก็ยังมีกระทู้แลกเปลี่ยนเนาะในเรื่องราวของคุณสมบัติของพนักงานที่ดีนี่เฮาควรมีแนวใดแน่อันนี้นี่เป็นบ่อนอิงหรือว่าเป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆวัยหนุ่มสาวหนุ่มผู้ที่เพิ่นกำลังเสาะไปเฮ็ดงานทำหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังศึกษาว่าเฮาจะไปประกอบอาชีพหยังในเมื่อเฮาเฮียนจบวีซ่าเฉพาะแล้วอันนี้มันเป็นภาคส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตตัวจริงที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้ในเรื่องของการประพฤติเนาะการใช้ชีวิตประจำวันฉะนั้นสืบต่อข้อที่4บาทนี่คุณสมบัติที่พนักงานที่ดีควรเฮ็ดเนาะเป็นผู้ปรับตัวเองนี่หรือว่าเป็นผู้หนึ่งที่สามารถปั๊บตนเองให้เขากับหมู่ครูเป็นมิตรทั้งมีมารยาทที่ดีท่านผู้ฟังอันนี้นี่เป็นเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลควรจะมีเนาะเฮาจะเฮ็ดจังได๋เมื่อเฮาอยู่นําหลายกลุ่มคนหรือว่ามีขุมความงานนี่หลายสาขาหน้าเวียกเนาะอาจจะเป็นการพัวพันภายในหรือว่าการพัวพันเวียกงานภายนอกแต่สิ่งสําคัญเวลาที่เฮาจะสื่อสารสนทนาออกมานี่ว่าในเรื่องของการใส่เอิ้นว่าวาจาหรือว่าวาทศิลป์เนาะในการสนทนาก็คือรวบรวมไปถึงการปฏิบัติทั้งด้านระเบียบหลักการหรือว่ารูปแบบของการสื่อสารที่แสดงออกมามันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานท่านผู้ฟังที่ทุกคนควรมีอันนี้นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการใส่เนาะเอิ้นว่าการใส่เขาในโครงเขตเวียกงานในยุคปัจจุบันนี้และนอกจากนี้นี่เฮาควรเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเฮ็ดให้หัวหน้านี่ไว้วางใจได้เนาะหรือว่าครูความงานผู้อื่นนี่สามารถวางใจเฮาได้ว่าโอ้สามารถมอบเวียกที่สําคัญนี่ให้เราเฮ็ดและเราก็ยังสามารถเฮ็ดได้อันนี้ความเสื่อมันเนาะมันจะต้องมีตัวนี้นี่เป็นอีกหลักการหนึ่งหรือว่าปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องได้มีการฝึกฝนหล่อมศึกษาเรียนแล้วก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆและขอต่อมาท่านผู้ฟังคุณสมบัติที่ดีของพนักงานเนาะที่มีนี้ต้องมีนิสัยมวลซื่นยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความอบอุ่นแก่เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอ้อมขางอันนี้นี่คือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและขาดบ่ได้ในการเฮ็ดเวียกอยู่หัวหมู่หลายคนฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าในชีวิตจริงท่านผู้ฟังคนที่บ่เคยรู้จักกันเนาะมาจากเมืองอื่นแขวงอื่นบ่ได้นอนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแน่นอนแล้วทัศนคติหรือว่านิสัยใจคอนี่จะแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าว่าเฮามาอยู่นํากันมาเฮ็ดเวียกนํากันนี่จะต้องได้รู้ว่าอันใดที่เฮาควรประพฤติเนาะหรือว่าคุณสมบัติใดที่เฮ็ดให้หมู่เพื่อนบ่หรือว่าคนอ้อมขางนี่แสดงออกมาแล้วแหละมันเป็นผลลบให้แก่เฮานี่เฮาก็ต้องควรหลีกเลี่ยงฉะนั้นเฮาต้องอยู่ร่วมกันแบบมีความเบิกบานมนต์ซื่นให้มีความสามัคคีปองดองเนาะในเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้มีการค้นคว้าและก็ฝึกตนเองอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังฉะนั้นขอสุดท้ายเนาะในหอบนี้หรือว่าในระยะนี้ก็คือข้อที่7ท่านผู้ฟังเป็นคนสุภาพอ่อนโยนแน่นอนอันนี้นี่ทุกคนควรมีเนาะว่าเฮาจะมีเอิ้นว่าบางครั้งคนเฮานี่มีอารมณ์ที่หลากหลายมื้อนึงนี่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี่ได้ไวว่าที่สุดเนาะเฉพาะสภาพอารมณ์ของพวกเฮาแต่สิ่งสําคัญเฮาก็ต้องสํานึกไว้ว่า ความสุภาพนิ่มนวลอ่อนหวานความอ่อนโยนนี่มันสามารถใส่ได้ทุกกาละและโอกาสเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนในระยะนี้ฉะนั้นการสนทนายังบ่หมดเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีอีก3หัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนบัดนี้เตรียมบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงแล้วจังกลับเข้ามาสนทนากันเติม

ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกลับมาในระยะนี้ถือว่าระยะมวลท้ายของรายการกันแล้วแต่ก็ยังมีกระทู้ที่แลกเปลี่ยนอยู่เนาะสืบต่อในระยะนี้ก็คือคุณสมบัติของพนักงานที่ดีนี่เฮาควรเฮ็ดแนวใดเนาะข้อที่8บัดนี้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มักแสวงหาความรู้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาอันนี้แน่นอนแล้ววัยหนุ่มสาวหนุ่มนี่เป็นผู้หนึ่งที่มีความหาวหันภาคเพียรพยายามและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแนวคิดก็คือการเนาะจะต้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และมีแนวคิดที่อยากพัฒนาในสายหน้าเวียกก็คือพัฒนาทางด้านวิชาเฉพาะพัฒนาทางด้านเวียกงานขบวนการปิ่นอ้อมทั้งหมดนี่จะหวบหวมอยู่ในวิชาชีพที่เฮารับผิดชอบอยู่และข้อที่9บาทนิทานผู้ฟังคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของพนักงานที่ดีบอกควรล้มเหลืองที่สะทรายแบบให้สาระบอกว่าหลายในเวลาเฮ็ดเวียกมีเวียกเฮาก็เฮ็ดบ่มีเวียกเฮาก็ซอกฮู้หำเฮียนเป็นความฮู้อ้อมโตเนาะเพื่อมาพัฒนาตนเองนี่ดีก่อนที่จะใช้เวลาแบบถิ่มไปล่าล่าโดยเสียเปล่าทานผู้ฟังและข้อสุดท้ายก็คือจะต้องมีความคิดเป็นของตนเองเนาะบ่รับหูรับตาเฮ็ดเวียกอย่างบ่มีพิจารณาอีกอันนี้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างแนวความคิดนี้จะต้องมีแนวความคิดที่เป็นของตนเองแต่ว่านอนอยู่ในระเบียบหลักการแบบแผนในวิธีของการเฮ็ดเวียกเนาะก็คือหน้าที่ผิดชอบของตนเองนี่เฮ็ดอย่างมีไหวพริบปฏิภาณหรือว่าเฮ็ดให้มันรอบคอบที่สุดในเวียกงานที่เฮานี่ได้รับผิดชอบถูกต้องตามกำหนดเวลาที่ทางหัวหน้าได้มอบหมายให้อันนี้ทั้งหมดนี่แม่นๆการแลกเปลี่ยนในเรื่องราวของคุณสมบัติของพนักงานที่ดีท่านผู้ฟังนิ่งน้องกอยิบหยกเอาสนานหูนี่มาแลกเปลี่ยนในคำคืนนี้ฉะนั้นมาอิงใส่เวลาของห้องส่งท่านผู้ฟังขอขอบใจนำผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนกรมสื่อมวลชนหนุ่มลาวส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ให้การสนับสนุนพิเศษขอขอบใจเมตตาการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้ที่ประสงค์ของสาราดหรือนิ่งน้องจากลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วแม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพออีเมเฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22โมงถึง23โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมือใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมักเห็บตกลงมาพร้อมซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มวนๆพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงเพลงเสียงขับเสียงลำม้วนๆมาฝากมาต้นเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็แม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็แม่นขายเครื่องขายของอยู่ใส่กะยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำหรือว่าการเว้ากันว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงมวนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกงานอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปพุ่นแหละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็อย่าคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องสอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้า
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกทานเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนงลูกหลานของเฮาเนาะมีทางข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังโบโฮยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อกระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพียงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งอ้อมมีควันนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปก็แม่นบ่กลับบ้านกลับเฮือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงบัญหาต้มน้ำกระท่อมแลกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของบัญหายาเสพติดบัญหายาเสพติดนี้เป็นบัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงท่วงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกเติมเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี่เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพเหมือนอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

ภายหลังฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วป่านนี้ผู้ดำเนินรายการบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์นี่จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังซึ่งข่าวทั้งหมดแม่นพวกเขาได้นำมาจากหนังสือพิมพ์ประเทศลาวข่าวจากหนังสือพิมพ์ประเทศลาวข่าวนี้เพิ่นเขียนบอกว่าหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางผักได้ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามวันที่13พฤษภาคมนี้สหายคำพันเผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคได้ต้อนรับสายนางเริ่มที่เฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแต่วันที่12กับวันที่13พฤษภาคมนี้และในโอกาสนี้นี่สายคำพันเผยยวงเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อสายนางลืมทิเฟืองแท่งที่ได้นำเอานำพาคณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญของการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หอมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้น้ำมือนับแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป็นการทัดแน่นการพัวพันหัวมือในของเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปพร้อมนี้สหายคำพันเผยยวงยังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสายนางเริ่มที่เฟืองแท่งพร้อมคณะโดยเฉพาะในการพบปะสองฝ่ายระวังคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและได้เข้าร่วมเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวซึ่งเป็นเกียรติหมายสำคัญในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าทางด้านสายนางเริ่มทิเฟืองแท่งเพิ่นได้แสดงความขอบใจต่อสายคำพันเผยยวงที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งรายงานแผนการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและเยี่ยมยามอยู่ลาวในครั้งนี้ให้สายคำพันเผยยวงได้รับทราบพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีชมเชยต่อสายคำพันเผยยวงที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรครัฐบาลเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถในการนำพาสี่นำของสหายจะเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาโฮมของลาวโดยเฉพาะของเขตข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าประกอบส่วนยกสูงบทบาทของเราในเวทีสากลตนุทองเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจตนุทองนะเว้าถึงท่านคำพันเผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคเปิ้นก็ได้ต้อนรับสายนางเริ่มที่เฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรคและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวพร้อมคณะของเวียดนามที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามเมดเวียกยุนลาวแต่วันที่12หาวันที่13พฤษภาคมนี้ข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี้แม่นเว้าถึงลาวกับเวียดนามได้ร่วมลงนามการร่วมมือในของเขตเวียกงานแถลงข่าวซึ่งพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยแผนการร่วมมือในของเขตแถลงข่าวระหว่างคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2030ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามระหว่างสายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคและสายนางเริ่มที่เฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรค
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งมีสายคำพันเผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการเซ็นบทบันทึกร่วมมือในระยะ5ปีนี้สองฝ่ายตกลงจะพัฒนาสายพัวพันธุ์ที่มีมาแต่ดนนั้นและการร่วมมือแบบยืนยงในของเขตเวียกงานแถลงข่าวโดยสอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนดและสนธิสัญญาของแต่ละฝ่ายสองฝ่ายได้กำหนดขอบเขตการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์การกระจายข่าวและข้อมูลข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสุ่มใส่การหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการผลิตเนื้อในข่าวและกลไกการติดตามวิเคราะห์ใจแยกเกี่ยวกับหางเสียงสังคมยูซื้อสังคมออนไลน์และการคุ้มครองข่าวสารต่างประเทศสำหรับกิจกรรมการร่วมมือโดยผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและจะตั้งชุดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนรายการวิทยุและโทรภาพบรรดาสิ่งพิมพ์และเอกสารอื่นๆเพื่อศึกษาค้นคว้าและนำใช้เนใช้เพิ่มทวีความเข้าใจซึ่งกันและกันการพัวพันมิตรภาพของประชาชนสองชาติสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่องค์การสื่อมวลชนและสำนักข่าวสารของสองฝ่ายในเวียกงานการกระจายข่าวและพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเทศประชาชนและผลสำเร็จของสองฝ่ายพิเศษแมนสุกยูโฆษณาเกี่ยวกับสายพัวพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอมด้านติดพันกับยุทธศาสตร์ของสองประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวโดยเฉพาะในโอกาสวันชาติวันบุญสำคัญต่างๆและเหตุการณ์สำคัญของสองประเทศในนั้นสองประเทศจะได้จัดตั้งเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีคือวันที่5กันยา1962หาวันที่5กันยา2027สร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนบรรดาองค์การข่าวสารบรรดาองค์การจัดตั้งวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในคงเขตกระจายเสียงโทรภาพและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของ2ประเทศเพื่อหับประกันความเข้มแข็งของสายพัวพันธุ์มือกันเยี่ยมยามการช่วยเหลือด้านเทคนิคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมนี้สองฝ่ายยังจะได้ร่วมกันวางจัดงานวางแสดงข่าวและรูปภาพเวทีปรึกษาหารือกองประชุมปรึกษาหารือและกองประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มทวีการพัวพันธุ์มือกองประชุมแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคงเขตแถลงข่าวของสองประเทศตึมอีกขอบใจธนุทองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ตึมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้แม่นเว้าถึงลาวและออสเตรเลียฮัดแน่นการหัวมือในแขนงศึกษาเมื่อบุดดลมานี้ท่านท้องสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะของท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายยืนยันที่จะสืบต่อการพัวพันหัวมือที่มีมาดนนานระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งกว่าเก่าท่านทองสลิดมังโนเมกได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้แจ้งให้ท่านทูตได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการปฏิรูประบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในปัจจุบันก็คือสภาพการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการในระยะใหม่โดยเฉพาะได้สุ่มใส่เวียกงานการพัฒนาครูและการปฏิรูประบบการศึกษาสายสามัญมาเป็น 6+3+3 เสริมสร้างระบบการศึกษาลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าทางด้านท่านนางเมแกนจอลได้แสดงความสุ่มเสยต่อการปฏิรูประบบการศึกษาในระยะใหม่พร้อมทั้งยกให้เห็นถึงผลสำเร็จภายใต้แผนงานปรับปรุงคุณภาพและขยายโอกาสการเข้าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วและคงเขตต่างๆในแขนงการศึกษาเป็นต้นเวียกงานสร้างขีดความสามารถของครูสอนในลาวการช่วยเหลือโดยผ่านรัฐบาลสถาบันการช่วยเหลือนี้แม่นโดยผ่านสถาบันลาวออสเตรเลียโดยการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุนการศึกษานอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้สนทนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาในของเขตต่างๆโดยเฉพาะกระแมนการส่งเสริมการพัฒนาในของเขตการศึกษากีฬาและของเขตวัฒนธรรมสังคมศิลป์เวียกงานการศึกษากีฬาเวียกงานแม่หญิงบทบาทหญิงชายการพัฒนาวัยหนุ่มการขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขตลอดฮอดความหมายมั่นของทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือการเสริมสร้างสายพัวพันร่วมมือและแผนงานที่จะดำเนินการร่วมมือในอนาคตให้นับมือนับขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านทองสลิดมังนอเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะของท่านนางเมแกนจอลเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งได้ดำเนินไปเมื่อบุรุษที่ผ่านมานี่แหละก็ได้มีการปรึกษาหารือกันหลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาอยู่ในลาวการปรับปรุงคุณภาพการศึกษารวมทั้งการช่วยเหลือของออสเตรเลียที่มีต่อของเขตเรื่องงานการศึกษาของลาวในระยะที่ผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือกันในต่อหน้าเติมอีกมาฟังเพลงจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทันฟังในระยะต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่วันนี้ก็ไปติดตามข่าวต่อไปเว้าถึงกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศนี่เพิ่นได้ส่งตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ทางการจีนนำไปดำเนินคดีวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงปกสร่วมกับศูนย์ร่วมมือเวียงงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับพวกที่ถือหาเป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนเป็นหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทั้งระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์เข้าออกเมืองผิดกฎหมายเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี้ซ่อนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาคมนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการปกสแขวงสำนักเขตมั่งคุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดเป้าหมายมีทั้งรีสอร์ทโรงแรมและเฮือนพักอยู่ทั้งแขวงสำนักเขตซึ่งพบเห็นคนต่างประเทศนี่600กับ5คนเป็นหญิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการซึ่งการมอบหับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งนี้แม้นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่แล้วฉบับเลขที่059ทับสพสลงวันที่6เดือนธันวาคมปี2014ก็ตกลงว่าด้วยการร่วมมือสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนลงวันที่4เดือนธันวาคม2020ตามการประสานสมทบเพชรเวียกตัวจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำอยู่ศูนย์ร่วมมือลาวจีนและปฏิบัติตามสัญญาการร่วมมือระหว่างลาวจีนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการส่งตัวผู้ถือหาที่เป็นคนต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนกลับคืนประเทศเพื่อดำเนินคดีหลังจากถูกจับกุมอยู่ลาวตลอดระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกั้นและแก้ไขอย่างจริงจังต่อปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะกำลังสืบต่อติดตามสืบสวนและดำเนินคดีต่อเนื่องพร้อมกันนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโอกาสนี้จึงเฮียกร้องมายังประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีปัจจุบันนี้นี่ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมมันมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและวิธีป้องกันตนเองอย่างทันสมัยนักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนให้เซาโฮงแฮมอาพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เพื่อบ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยใช้สถานที่ของตนในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวที่บ่ดีบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเกี่ยวรายงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างเหี่ยมด่วนสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและช่วยให้ความรู้ด้านดิจิตอลให้ผู้สูงอายุในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจระมัดระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่หารายได้สูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือการฆ่ามนุษย์
สิ่งสำคัญห้ามบ่ให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารของตนอย่างเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินโดยบ่รู้สึกตัวห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวและระบบ OTP หรือข้อมูลทางการเงินให้ผู้ใดผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์โดยที่ยังบ่ทันได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทั้งนี้ก็เพื่อการปกป้องสิทธิผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนในสังคมข่าวจากนักข่าวยุกลมสื่อมวลชนปคส.เพิ่นเป็นผู้เขียนเนาะกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศได้ส่งตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ทั้งการจีนนำไปดำเนินคดีอยู่ประเทศต้นทางอยู่ประเทศเกี่ยวข้องว่าซะการส่งตัวครั้งนี้มีถึง485คนเป็นหญิง30คนจากทั้งหมด605คนหญิง81คนที่กักได้ว่าซะกักได้อยู่พุ่นละทั้งแขวงสนเขตในวันที่6พฤษภาคมนี้7จุดเป้าหมายทั้งรีสอร์ทโรงแรมและเฮือนพักอยู่แขวงสนเขตพบเห็นคนต่างประเทศ605คนเป็นหญิง81คนมี8สัญชาติผลท่านผู้ฟังมีทั้งสัญชาติจีนมีทั้งสัญชาติไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการพวกเขาต้องมีสติเว้าเร็วเว้าอีกเว้าเร็วเว้าอีกพวกเขาต้องมีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนบดีที่ตัวโยหลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แหละเขามีหลายรูปแบบหลายวิธีการตัวต้มหลอกลวงเพื่อเฮ็ดให้เหยื่อหลงเชื่อส่งรหัสส่วนตัวโดยเฉพาะก็แม่นระบบบัญชีอยู่ธนาคารนี่แหละให้พวกเขาสุดท้ายมาพวกเขาก็สูญเสียเงินอยู่ในบัญชีของบัญชีธนาคารโดยบ่รู้สึกตัวเนาะจงระวังมีสติระวังตัวเด้อโดยเฉพาะมันวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่แหละต้องมีสติเกี่ยงขู่กันนั้นก็ต้องช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่เงินอยู่สารในการรับโทรศัพท์บอกข้อมูลต่างๆบ่อย่าบอกเด็ดขาดนี่ก็เพื่อป้องกันตัวของเฮาเองข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงการปรึกษาหรือการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยากองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยาได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและท่านนางวิภาวรรณพรหมวิหารประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอนุรักษ์ยาพื้นเมืองลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงการแพทย์และการยาพื้นเมืองลาวนี่แม่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกำเนิดเกิดขึ้นพร้อมกับชนเผ่าลาวนับหลายพันปีมาแล้วที่สืบทอดมาจากฮุนซูฮุนเมื่อจะเป็นก่อนล้วนแต่ได้อาศัยยาพื้นเมืองปินปัวจนมาถึงปัจจุบันเห็นว่ายังมีความนิยมสมทบเพิ่มขึ้นทั้งอยู่ภายในและสากลอย่างเป็นกระบวนโดยเฉพาะในระยะการเกิดระบาดของพยาธิโควิด -19 ยาพื้นเมืองได้ถึงนำใส้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมนี้ผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองลาวจำนวนหนึ่งสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปขายอยู่ต่างประเทศเพื่อสร้างรายรับให้แก่ประชาชนและประเทศชาติประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนกลบหักของปวงชนลาวทั้งชาติได้ซีนำแขนงการสาธารณสุขเกี่ยวกับเวียกงานการแพทย์การยาพื้นเมืองลาวอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยให้ยาพื้นเมืองสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสาธารณสุขและให้เป็นเศรษฐกิจอันฮีบด่วนที่สุดก็ต้องเป็นยุทธเสาขุดค้นยาพื้นเมืองแบบล่างผ่านซึ่งพรรคและรัฐบาลย้ำใดก่อหับหูบทบาทของยาพื้นเมืองและได้สุกยู่ส่งเสริมให้มีการสมทบยาพื้นเมืองกับยาหลวงสนองบริการสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในเขตชนบทห่างไกลศอกเหล็ก
องค์การอนามัยโลกก็มีนโยบายสุขยู่ส่งเสริมนำใส่ยาพื้นเมืองอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบรรลุสุขภาพทุกตัวหนะและเป้าหมาย SDGs บปะไผ่อยู่ข้างหลังลาวเฮาในนามสมาชิกอาเซียนได้ลงสัตยาบันห่วมเห็นดีสร้างตลาดเสรียาพื้นเมืองในประเทศอาเซียนยาพื้นเมืองอยู่ลาวมีอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นแม่นพืชต้นไม้สัตว์แห่ธาตุที่เป็นยาจำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงต่อการดับสูญย้อนการขุดค้นแสายการขุดค้นบ่เป็นระบบในบัญชีเครื่องปลาของดงส่วนหลายก็ยังเป็นยาพื้นเมืองนอกจากนี้การประสานงานระหว่างแขนงการเกี่ยวของยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรการอำนวยความสะดวกในการผลิตและการส่งออกยาพื้นเมืองยังขาดความคล่องตัวการกำหนดมาตรฐานยาพื้นเมืองยังสูงเกินเงื่อนไขความสามารถของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่บ้านเฮาการเต้าโฮบหมอยาภูมิปัญญาและสูตรตำรายาพื้นเมืองก็ยังบ่ทันดีความเข้าใจของพนักงานส่วนหลายองค์การจัดตั้งสังคมนักธุรกิจและประชาชนจำนวนหนึ่งต่อเพียงงานการแพทย์การยาพื้นเมืองยังจำกัดและอื่นทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นปัญหาท้าทายในสภาวะและยาวนานพวกเขาต้องได้พร้อมกันซอกวิธีการและมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมอย่างทันการเพิ่นได้มีการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นยาในแหล่งข่าวเพิ่นก็บ่ได้แจ้งว่าการปรึกษาหารือนั้นได้รับผลสำเร็จขึ้นใดต้องได้มีการดำเนินมาตรการแนวใดจึงจะรักษาได้ทรัพยากรที่เป็นยาอยู่ในประเทศของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วท่านผู้ฟังทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยาก็คือต้นไม้ใบหญ้านี่แหละอยู่ในลาวของพวกเรานี่อุดมสมบูรณ์หลายแต่ก็น่าเสียดายเนาะเสียดายย้อนว่ามีบางสนิดนั้นเกือบ 0,000 เลยก็มีย้อนว่าการขุดค้นแบบสะสายบ่มีการคุ้มครองปกปักรักษาเท่าที่ควรอยู่กลางบ้านท่านหญ้านี่ก็มีแต่พวกเขาบ่ฮู้จักมูลบ่ฮู้จักจะมูลนำใส่ในใดเท่านั้นนะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นยาเส้นพ่อมาแม่ของพวกเขายาพื้นเมืองนี่ก็มีความสำคัญหลายในการปินปัวพญาตเส้นพ่อมาแม่พวกเขาผู้เฒ่าผู้แก่ดิเพิ่นก็อาศัยแต่ยาพื้นเมืองนั่นแหละในการปินปัวก็เฮ็ดให้สวงให้เซาจากพญาติโลคาต่างๆยิ่งมาในปัจจุบันนี้ยาพื้นเมืองก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับมวลมนุษย์หลายคนได้เมื่อจะเป็นขึ้นมานี่โอ้ยอาศัยยาพื้นเมืองยาลวงเยอะเพิ่นบ่อยากกินบันไดผสมเคมีเพิ่นว่าเนาะอันนี้นี่พวกเราเห็นความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีการกำหนดทิศทางอย่างละเอียดละออคักแน่เพื่อพร้อมกันคุ้มครองปกปักรักษาเสริมขยายต้นไม้ที่เป็นยาอยู่ในลาวของพวกเราให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบจึงจะรักษาได้ต้นไม้เป็นยาให้ขยายตัวอย่างบ่จุดจังข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้เสื่อมสมาธิของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและประกาศการจัดตั้งคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและผันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศกงจักการจัดตั้งประกาศพนักงานรับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติมีคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรอยู่ภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอยู่ในกองประชุมหันก็ได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเลขที่02ทับคลสพลงวันที่30มกราคม2566เผยแพร่โค
ครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแผ่บทรายงานการเมืองของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เผยแผ่กฎระเบียบพรรคสมัยที่12จากนั้นกองประชุมได้ฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการนำขั้นสูงและขั้นกรมรับอุดหนุนบำนาญมติรับรองกงจักรของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมี20กลุ่ม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขันกลมพร้อมทั้งจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานหับผู้หนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขันกลมโอกาสนี้ท่านไสสมพรพรมวิหารได้แสดงความย่องโยสมเสยและติราคาสูงต่อผู้ที่ได้รับนโยบายพักการหับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแต่มีผลงานหลายด้านและได้อุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนจังตั้งหนาเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือการเฮ็ดล่อนหน้าที่ที่มีเกียรติของตนในตลอดระยะที่ผ่านมาสำหรับหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มที่มีการสับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นก็จะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างรอบด้านให้มีความชำนาญในหลายเวียงงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อเฮ็ดในการจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าปัจจุบันปัญหาที่หีบด่วนแมนแต่ละกรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือปรับปรุงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคล่องตัวแทดเหมาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายโดยการปรับปรุงบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เฮียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประธานสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและอื่นพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายทิศทางแผนการ5ปีแต่2026หา2030ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียก5แผนงานและ25โครงการและสู่สนสร้างและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมดนี่91ฉบับสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้รับรองเอากงธนูคำพิพัฒน์เสรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะเอาถึงสภาแห่งชาตินี่แหละเพิ่นได้เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและประกาศกงจักการจัดตั้งคืนใหม่ให้เหมาะสมกับหน้าที่เวียกงานวิสาเฉพาะที่ได้เฮียนมาเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิผลสูงขึ้นมาฟังข่าวเติมอีกท่านผู้ฟังอันนี้นี่แม่นเมาถึงจับผู้ค้าขายยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางใบกระท่อมนี่1ห้วยกับ6สุดอยู่ที่เมืองสำใต้แขวงหัวพันอิงตามแหล่งข่าวปคสแขวงหัวพันรายงานวันที่5พฤษภานี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ปคสเมืองสำใต้แขวงหัวพันได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีคนบ่ดีหั่นเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดประเภทใบกระท่อมและคอลลาเจนอยู่เขตบ้านเต้าเมืองสำใต้จากนั้นจึงได้แต่งตั้งพนักงานวิสาเฉพาะลงไปติดตามกวดกาเป้าหมายดังกล่าวเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองบ้านเต้าเข้ากวดค้นเงินของเท่าไม้สีและผ่านการกวดค้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเห็นสิ่งที่ผิดกฎหมายประเภทใบกระท่อมนี่1ห้อยกับ6สุดน้ำยาดาทิซิน89กล่องยาแก้ไอและคอลลาเจน55ซองอยู่ในเงินของผู้เกี่ยวจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้จับตัวเท่าไม้สีและนางโจมมาที่กองบัญชาการปคสเมืองสำใต้เพื่อสืบสวนสอบสวนหาที่มาของของกลางจำนวนดังกล่าวและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นั้น
เท่าไม้สีอายุ27ปีปัจจสนบ้านเต้าเมืองสำไต้และนางโจมอายุ23ปีปัจจสนบ้านห้วยอั้งเมืองกวนแขวงหัวพันได้รับสารภาพว่าประเภทยาเสพติดดังกล่าวแม้นของพวกตนแท้ซึ่งเท่าไม้สีได้ซื้อนำบุคคลอื่นบ่ฮู้ชื่อมาส่งให้เพื่อจำหน่ายจนมาฮอดวันที่7พฤษภาเจ้าหน้าที่ปคสเมืองสับไต้จึงได้นำส่งตัวพวกเกี้ยวพร้อมของกลางทั้งหมดให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคสแขวงหัวพันสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็เป็นอยู่ทางแขวงหัวพันบัดนี้ก็มาลองฟังข่าวต่างประเทศไปทางประเทศเวียดนามเพิ่นล่ะแม่นเว้าถึงตำรวจนครโฮจิมินห์จับเครือข่ายผลิตสิ้นงัวปลอมที่ใช้สารเคมีและก็ส่งขายออกสู่ตลาดหลายกว่า65ต้นสำนักข่าวเวียดนาม VN Express รายงานว่าวันที่11พฤษภานี้กองบัญชาการตำรวจเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ได้จับเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายสิ้นงัวปลอมที่ผิดกฎหมายอยู่เขตบิงจิตงนครโฮจิมินห์ได้2คนคือเท่าไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตและเท่าเงียนวันถังที่เป็นผู้ซวยโดยทั้งสองคนนี้ได้นำสิ้นหมูมาแปรรูปด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วขายส่งออกสู่ท้องตลาดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวพวกเกี้ยวไปสอบสวนสืบสวนสอบสวนและผู้ถูกหาได้สารภาพว่าขบวนการดังกล่าวนี้ได้ลืมดำเนินการมาตั้งแต่ปี2014พุ่นโดยมีวิธีการปลอมแปลงที่แนบเนียนหลายโดยการไปซื้อเอาสิ้นหมูแม่พันธุ์ในราคาต่ำกับราคาประมาณกิโลนึง110,000ดงแล้วก็นำมาซอยแล้วก็ไปแช่ด้วยสารเคมีเพื่อดับกลิ่นข้าวหมูและปรับสภาพสิ้นให้กลายเป็นสิ้นใหม่ๆหลังจากนั้นก็ได้นำไปแช่ในเลือดหมูเพื่อตกแต่งสีสันให้มันเป็นค่ายคือกับสิ้นงัวแท้ก่อนจะนำไปจำหน่ายในราคา 150,000 หา 180,000 ดงต่อกิโลและซึ่งผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มดังกล่าวนี้ได้จำหน่ายสิ้นงัวปลอมและสิ้นงัวแซสารเคมีออกสู่ตลาดมาแล้วหลายกว่า56ตนหลายกว่า65ตนเนาะบ่แม่น56เด้อหลายกว่า65ตนสร้างรายได้หลายกว่า9ตื้อดงผู้ถูกหาทั้ง2นะครับสารภาพว่าฮู้ดีว่าสารเคมีหั่นที่นำใส่หั่นเป็นสารที่ถูกห้ามนำใส่ในการปรุงแต่งอาหารเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคแต่ก็ยังฝ่าฝืนเพื่อหวังผลกำไรปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเล็งขยายผลการสืบสวนเพื่อติดตามหาผู้ร่วมขบวนการและแหล่งจำหน่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดระมัดระวังก็มีสิ้นงัวปลอมออกจำหน่ายอยู่ทางนครโฮจิมินห์ของเวียดนามพุ่นล่ะนะเพิ่นผลิตและก็จำหน่ายอยู่ลาวเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังมีสติเด้อท่านผู้ฟังซื้อสิ้นซื้อขายอยู่ตลาดลาดลีก็ได้นะอยู่ตลาดลาดลีแท้ก็สิบ่เป็นหยังดอกอันย่านอยู่บนอื่นๆหั่นถูกสิ้นปลอมก็มีได้ต้องมีสติตึมอีกเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วใจท่านได้ฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วเวลาวงลาท่านไปเพียงเท่านี้เมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศท่ามกลางในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้า

สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะบรรดาทานที่ว่ามีความสนใจอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอดอบเนาะที่ได้รับความนิยมสินค้าของเพิ่นก็มีวางจำหน่ายเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางตังแขวงแดภายในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวเลยว่าประเภทซากาเฟ่แล้วก็ยังมีน้ำดื่มน้ำอีกมิตรในการสินค้านี่ก็มีหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทสนันทันใดทีสนใจสามารถไปจับจ่ายไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-55-704-7-09ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าจบ

เองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้สองสามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เท่ากับเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18ชิปนี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เพราะว่าการรับฟังปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ในผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขาแล้วก็แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 MHz สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอย่างแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างแม่นผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องเว้าถึงสุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงกินยาหลวงยาหยังก็บ่ซ่วงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเด้เนาะอย่าลืมมีรายการการเลือกเอาสิ่งดีๆนั่นก็คือการกินบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองทั้งลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเนาะโดยเฉพาะคือท่านใดที่เป็นพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบ่เซาลองปรับเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็คือยาสมุนไพรดีเบาหวานนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดในเมื่อทานใดที่ได้กินยาสมุนไพรแล้วก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการการคล้ำอาหารการกินการเบิ่งแยงสุขภาพการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของทางกายนี้มีความแข็งแรงแน่นอนล่ะถ้าว่าทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแด่ทางกายบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยแต่อย่าลืมเนาะต้องได้แบ่งเวลาในการออกกำลังกายอย่างหน่อยก็ให้เวลากับตนเองท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้สร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายมีความแข็งแรงนี่คือสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่อยากไปเลือกเบิ่งสินค้าด้วยตนเองเนาะก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสติดฐานนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟ่ลายสนิทเนาะสามารถติดต่อสอบถามได้020-557-0709และ020-583-2288มีรายการสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

0: ได้มุกเทียวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนมาเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหาและมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับขอมาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับท่านใดที่มักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังต้องการซาดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าเป็นของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเนาะโดยเฉพาะก็คือซาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้บ่ว่าจะเป็นซาคิงดำน้ำผึ้งซาม่อนซาหมักยอนอกจากนั้นก็ยังมีซาขึ้นความสาวท่านผู้ฟังซาหมักขามป้อมซาผักอีหุมล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งกินแล้วจะสวยตอบโจทย์ให้กับทางกายท่านผู้ฟังฝากไว้เนาะสินค้าดีๆแบบนี้ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็มาเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก่อนก็ได้เนาะก่อนท่านที่จะตัดสินใจซื้อก็ให้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงน้ำกันได้ท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-557-0409และ020-583-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการ30นาทีพื้นเดียวเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายและก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เวลา 6:30 นหาเวลา 7:30 นนอยอยู่กับดิษอรุณแก้ววิไลมื้อนี้ครับวันที่เป็นรายการสู่มีรายการนะครับฟังก็คือเก่าเนาะทักทายสบายดีมีรายการในยามเช้าๆก็จังซี่ก็รายการของพวกเฮาก็มีการกระจายเสียงในผ่านในหลายช่องทางโดยเฉพาะทางเพจ Facebook ลาว National Radio ทางระบบ FM ขึ้นกลางความถี่ทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lna.org.la หรือว่า .lao บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกถือว่ารายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์นี่แม่น7วันเต็มๆเนาะ7วันเต็มๆ7มื้อเต็มๆถือว่าบ่มีมื้อพักมื้อพรเลยได้เนาะก็มีหลายๆโคซกสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะมีเดชอรุณแน่มีเพชรสมรปองไตแล้วก็มีอัมไพวันมุกอัมพรได้สลับสับเปลี่ยนกันดําเนินรายการฉะนั้นวาทศิลป์ในการเว้าการว่าก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะบรรยากาศในการจัดรายการก็อาจจะแตกต่างกันไปได้เอาทักทายสบายดีมีรายการในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในการเริ่มต้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนํามื้อวันจันทร์กะชั่วโมงนี้อีกชั่วโมงนึงสิว่าชั่วโมงครึ่งข้างหน้านี่เป็นชั่วโมงที่รีบด่วนที่สุดแล้วได้ท่านผู้ฟังเนาะเป็นชั่วโมงที่รีบด่วนในการไปล่าม้าการนี่แหละพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาก็ไปห้องหำโรงเรียนได้ฉะนั้นสภาพเส้นทางสายสำคัญต่างๆอยู่นครหลวงจันทร์นี่ก็ระยะนี้สมองเหียบด่วนมีความไม่อัดหลายพอสมควรฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาเด้อมีรายการทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮานี่ก็ค่อยไปค่อยมาเนาะบ่ซิงบ่แซงกันเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะคันเจ้าอยากไปค่อยอยากไปแน่นอนเกิดอุบัติเหตุแน่นอนรถก็หลายในแออัดแน่รถเมย์ BRT บางคนก็ไปขี่ไปตัดเป็นก็ไปเกิดเหตุอุบัติเหตุคือระยะผ่านๆมาพวกเขาเห็นกันน้ำกันเนาะอยู่ในโซเชียลมีเดียบ่เจ็บหน่อยก็เจ็บหลายบ่เจ็บหลายก็เจ็บหน่อยบ่เสียหน่อยก็เสียหลายบ่เสียหลายก็เสียหน่อยได้เนาะเงินคำกำแก้วแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่โอ้ยุ่งยากนานาประการว่าซั่นซะสารพัดเรื่องคันเกิดขึ้นมาบ้านใดก็ได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังที่สุดเนาะในการนำใช้รถใช้ถนนก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่สุดในจากทางรายการของพวกเขาได้เดชอรุณก็เป็นห่วงเป็นใยว่ากันตลอดเตือนตลอดเด้เรื่องขับขี่ยนต์ยานพาหนะนี่นะยามเศร้าๆคือจังซี่เนาะไปล่าไปการสัมผัสเกิดอุบัติเหตุซ้ำโอ้งงยากครับสนเนาะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเสียทั้งเงินเสียทั้งคำเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะก็ตอนเศร้าๆคือจังซี่หลายผู้หลายคนก็เสื่อเนว่าเนาะบางคนก็เงินอยู่ไกลเด้กำลังห่างหากาเกียมของอยู่ของกินเราไปกินอยู่ห้องล่างห้องการได้บางคนอยู่เฮือนอยู่ไกลบ่ได้กลับมาได้เนาะกินข้าวซุ้มกันอยู่ห้องล่างห้องการเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ตื่นลุกเศร้าขึ้นมาหนึ่งข้าวเป่าไฟได้หนึ่งข้าวเป่าไฟเฮ็ดแนวอยู่แนวกินไปล่าไปการเนาะเกียมให้ลูกให้เต้าบางคนบางผู้บางคนก็ได้เอาเฮ็ดลำใดก็แล้วแต่ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะในหน้าที่เวียกงานทุกท่านเนาะก็เป็นกำลังแห่งใจให้และมื้อนี้ก็มีข่าวมาต้นมาฝากในรายการคือเก่าเนาะบ่ว่าจะข่าวเกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงก็พวกเขาก็มีสลับสับเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังเสียดายแต่บ่มีเพลงบ่มีเพลงขั้นรายการเนาะมีแต่ข้อมูลข่าวสารเนาะเสนอข่าวตามเหตุการณ์เนาะเป็นรายการที่บ่มีเพลงฉะนั้นก่อนจะไปฟังข้อมูลข่าวสารนี้พวกเขาก็จะเว้าก่อนเนาะจะประชาสัมพันธ์ถึงมีรายการทางว่ามีคำตำหนิส่งข่าวบ่มีข้อมูลข่าวสารตัวใดบ่อยากให้ทางผู้ดำเนินรายการนี้นำเสน ก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งมาทางโทรมาทางเบอร์โทรศัพท์021212468เนาะ021212468คร่าวๆจะได้ออกตามนั้นแล้วจากมีคำตำหนิส่งท้าวก็สามารถโทรมาได้เช่นเดียวกันทุกๆคำคิดคำเห็นของมิตรและการล้วนแล้วแต่เป็นทิศแนวทางให้แก่พวกเขาได้ในการดำเนินรายการในขั้นต่อไปเนาะแล้วก็ขอขอบใจระบบวิทยุระบบทุรกงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงเจ้าจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อว่าให้ผู้ฟังได้บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางบ่ว่าจะอยู่ไหนาหัวสวนก็สามารถรับฟังได้เนาะโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังคุ้นเคี่ยวในเหตุการณ์ผลิตฤดูฝนหรือว่าปลูกข้าวนาปีในปัจจุบันนี้ก็มีวิทยุน้อยๆสามารถถือไปได้ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่หัวอยู่สวนก็รับฟังข้อมูลข่าวสารได้เปิดเนาะราคากับบ่แพงปานใดแน่อันนี้แหละข้อดีของวิทยุเนาะเอาสามารถข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารมาได้โทรศัพท์เตรุ่นก็ได้บอกไปแล้วเนาะเอาทุกขอขอบใจให้และมีรายการเนาะที่เป็นกำลังแห่งใจให้พวกเขาเริ่มต้นทำอิฐของรายการนี้บ่เว้ารายใหญ่ห่างท่านผู้ฟังเนาะบ่เว้ารายใหญ่ห่างได้เตรอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารห้องหมอมิตรภาพและโครงการGCAM เนาะจะพาตัดมือโดยบ่เสียค่าแต่อันนี้ก็เป็นข่าวๆที่ดีเนาะในตอนเช้าๆคือจังซี่ก็คือห้องหมอมิตรภาพจะร่วมกับโครงการ GCAM เนาะเปิดโครงการผ่าตัดมือฟรีเนาะในระหว่างวันที่4หา16สิงหาหน้าที่จะมาถึงก็ถือว่าอีก2เดือนเนาะที่จะมาถึงโครงการผ่าตัดและก็ปิ่นปัวมือดังกล่าวนี่จะรวมมีเด็กน้อยผู้ใหญ่บุริมสิทธิ์พิเศษจะแมนผู้ที่ทุกยากอนาถาเนาะมือโดยได้รับการยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านเนาะคนเจ็บที่มีปัญหาข้อมือบอนี่มือที่อาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุบอหรือว่าผิดปกติมาแต่กำเนิดบอเส้นวันดิ้วมือติดจองกันเนาะจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำห้อนลวกบอนี่นิ้วมือติดกันหรือว่านิ้วมือเกินผิดปกติเนาะมาแต่กำเนิดหรือว่ากระดูกคอมือปงบอหรือว่ามือผิดรูปบอมีปัญหาระบบประสาทเส้นปลายมือตามปลายมือและแขนมีอาการที่ว่าเปียลอยวาสันสาและก็อื่นๆมาเหตุนี้ค่าใช้จ่ายการบริการปิ่นปัวต่างๆอุปกรณ์ของโครงการบ่ได้นำเข้ามาเนาะค่าเดินทางค่ากินอยู่พักเซาค่าตรวจทางกายเพื่อเกี่ยมผ่าตัดค่าบริการห้องผ่าตัดและก็ค่ายาต่างๆคนเจ็บจะต้องได้รับผิดชอบจ่ายด้วยตัวเองตัวนี้เนาะแต่ว่าการผ่าตัดอย่างนั้นเพิ่นจะบ่ได้เสียเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารยามเช้าก็จังซี่ในข้อมูลข่าวสารทําอิฐเนาะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพมาต่อที่ออกจากนครหลวงจันทน์ได้จะไปทั้งผู้และเมืองท่าโทมแขวงเสือสมบูรณ์ก่อนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเมืองท่าโทมแขวงเสือสมบูรณ์นี้เพิ่นก็ว่าให้ฮู้ว่าเนาะเมืองท่าโทมแขวงเสือสมบูรณ์แจ้งให้ประชาชนเนาะแจ้งให้ประชาชนรับฮู้ว่าถ้าหากว่าพบเห็นการจับจองพื้นที่ป่าหรือว่าทางป่าก็ให้เกิดไฟไหม้ลำป่าแจ้งให้เจ้าหน้าที่โดยจะได้รับเงินเนาะจะได้รับเงินสุกยู่นี่แม่น5ล้าน5ซาล้านกีบเด้ออย่าสุเฮ็ดได้ถ้าบ่อยากอันเสียเงินแล้วก็บ่อยากให้เจ้าหน้าที่ปรับใหม่ใส่โทษคือจังซี่เนาะไปปลุกลูกปลาทางปลาแล้วก็จูดปลาเฮ็ดให้เกิดไฟไหม้ลำปลาหากว่ามีคนพบเห็นปึ๊บแล้วบุคคลคนนั้นไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้วบุคคลที่ไปแจ้งหั่นจะได้รับเงินเนาะแล้วผู้ที่เฮ็ดหรือว่าละเมิดจะถูกปรับใหม่ใส่โทษเนาะซึ่งว่าประธานคณะกรรมการปกครองเมืองก็ได้แจ้งการออกการบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าไม้การทางป่าไม้เนาะทำลายป่าก็ให้เกิดไฟไหม้ลำป่าหากบุคคลนิติบุคคลใดพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลหลักฐานละเอียดต่อผู้ละเมิดแม่นให้รายงานหาห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะซึ่งว่าในกรณีให้ข้อมูลที่มีความจริงแล้วก็เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีตัวผู้ละเมิดผู้รายงานแม้จะได้รับบำเหน็จหรือว่าเป็นเงินนี่แม้น5ล้าน5ซาล้านกีบบุคคลนิติบุคคลที่ให้ข้อมูลเนาะทางการจะตั้งพรรครัฐ แม่นจะรักษาความลับที่สุดเนาะมอบให้องค์การกสิกรรมและป่าไม้มอบให้องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการติดตามกวดกาให้เข้มงวดถ้าว่าพบเห็นมีการละเมิดระเบียบกฎหมายแม่นศึกษาอบรมปรับใหม่ตามระเบียบการเนาะมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเป็นเจ้าการและกับประสานสมทบกับองค์การปกครองบ้านเนาะอยู่ภายในบ้านของตนหั่นในการติดตามคุ้มครองและก็กวดกาให้เข้มงวดพร้อมทั้งนำเอาเนื้อในแจ้งการฉบับนี้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและก็เสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งอันนี้แม่นโครงการเมืองท่าโทมเพิ่นแจ้งถึงประชาชนคือจังซั่นแต่ทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันนั่นแหละบ่ให้เกิดไฟไหม้ลำปาเพิ่นก็บ่ได้ห้ามดอกว่าบ่ให้บุกรุกจับจองที่ดินในการเฮ็ดการผลิตถ้าว่าประชาชนบ่เฮ็ดการผลิตบ่มีเนื้อที่ดินปลูกก็ภาครัฐพวกเขาก็ได้มีการค้นคว้าเนาะมอบให้เฮ็ดการผลิตในการคุ้มครองนำใช้เพื่อว่าให้มันถึงเป้าหมายแต่ทางนี้ทางนั้นเพิ่นห้ามนี่บ่ให้มีการจุดป่าจูดทำลายนี่แหละเฮ็ดให้มันเกิดไฟไหม้ลามป่าหั่นเพิ่นห้ามตัวนั้นหั่นประชาชนก็สิเข้าใจผิดแน่เนาะโอ้ยเพิ่นคือห้ามแท้ว่าบ่ให้เฮ็ดให้สร้างหยังบ่เพิ่นสิเข้าใจจังซั่นแต่บ่แม่นเอานั้นเด้อเพิ่นห้ามบ่ให้มีการจูดป่าถ้าว่ามีการจูดป่าลามไปจูดป่าแล้วก็ลามไปทั่วทีปตัวแดนไปไหม้เฮือนไหม้ซ่านไหม้อีหยังต่างๆอันนั้นเพิ่นจะปรับไหมเนาะตัวนั้นหั่นเนาะเพิ่นก็บ่ได้ห้ามดอกว่าบ่ให้เฮ็ดการผลิตเนาะถ้าบ่เฮ็ดการผลิตสิเอาหยังมากินแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ควรบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติแล้วก็มีการใจแยกวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะบ่แม่นว่าสิเฮาตัดสินไปถ้าตัดสินไปแล้วมันก็เป็นความผิดแล้วตัดสินไปแล้วเนาะให้เบิ่งใน2แง่2มุมเนาะจะช่วยให้เบิ่งในมุมเดียวเนาะเพิ่นเฮ็ดเอานี้เพิ่นก็ออกแนวการเพื่อความหวังดีนั่นแหละเพื่อหวังดีเนาะบ่อยากให้มันเกิดสภาพการดังกล่าวนั้นขึ้นถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้แน่นอนแล้วผลเสียหายผลกระทบเนาะต่างๆนี่ตามมาในหลายอย่างได้ท่านผู้ฟังผลกระทบต่างๆตามมาหลายครับว่าเกิดอัคคีภัยเห็นบ่ในระยะต้นเดือนกลางเดือนเมษาหรือว่าต้นเดือนมีนาผ่านมาเดือนเมษาผ่านมานี่สภาพไฟไหม้ลำปาเกิดขึ้นหลายนะย้อนสาเหตุตัวนี้แหละเนาะฉะนั้นก็เฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังนํากันชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวโฮชาวสวนสิเฮ็ดการผลิตอย่างต่างๆก็ต้องได้คํานึงถึงความปลอดภัยบ่ให้มันเกิดเหตุไฟไหม้ลามป่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียหายทรัพยากรนั้นโอ้เป็นของร่วมหมู่ได้ทรัพยากรของชาติเสียหายหลายนักหน่วงหลายเนาะสัตว์สาว่าสิ่งก็บ่มีบ่อนอยู่อาศัยระบบนิเวศก็ถูกทําลายสิ่งสําคัญฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือว่า PM 2.5ปกคุมนี่โอ้ยบ่ให้เว้าเป็นปัญหาสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเนาะอันนั้นก็ขอให้ประชาชนเข้าใจในจุดๆนั้นแน่เดชอรุณจะสลับซับเปลี่ยนมาต่อที่กระทรวงสาธารณสุขเด้อกลับเข้ามานครหลวงอินจันทน์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ออกแจ้งเตือนภัยให้ระมัดระวังการบริโภคเฮ็ดผิดพร้อมเผยแพร่รายชื่อเฮ็ดที่อันตรายนี่24ชนิดซึ่งเนื่องจากว่าระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนเนาะเข้าสู่ระยะฤดูฝนฝนก็ตกเกือบทุกมื้อพุ่นแหละโดยเฉพาะเพิ่นตกตอนไปการตอนเช้าๆกับตอนแลงตอนสิเลือกการเพิ่นมักตกแท้ๆอันฝนนี่นะเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่ว่าทางนี้ทางนั้นยามฝนเข้ามาแล้วแน่นอนอาหารตามฤดูกาลโดยเฉพาะอาหารปลาอาหารธรรมชาตินี่เกิดขึ้นหลายดอกกระเจียวดอกเฮ็ดเนาะหน่อไม้ต่างๆนี่เกิดขึ้นหลายแต่ในนี้จะเว้าเกี่ยวกับเฉพาะหน่อไม้ซึ่งว่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ออกแจ้งการเตือนภัยให้ระมัดระวังการบริโภคเฮ็ดผิดพร้อมเผยแพร่เปิดเผยเนาะรายชื่อเฮ็ด24ชนิดที่ว่าอันตรายในระยะฤดูฝนที่มีเฮ็ดธรรมชาติออกไปจำนวนหลวงหลายเนาะกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนมีสติระมัดระวังตัวให้สูงขึ้นในการเก็บหรือว่าเลือกซื้อเห็ดมาบริโภคหลังพบว่ามีเห็ดหลายชนิดนี่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งว่า24เห็ดนี่รายชื่อ24เห็ดที่เบื่อนี่ที่ควรหลีกเลี่ยงจากการรวบรวมเอาข้อมูลทางด้านวิชาการเนาะได้มีรายชื่อเห็ดพิษเนาะแล้วก็มักพบในธรรมชาติในจำนวน4ชนิดคือเห็ดละงากหรือว่าเห็ดละโงกนี่แหละ หินนี้แล้วก็เห็ดไข่ดาวพิษเนาะเห็ดไข่น้ำตาลสะเก็ดดาวนี่เห็ดคอนกอกพิษเนาะเห็ดไข่ทะนามลาวเห็ดผึ้งนอม่วงเนาะเห็ดไข่น้ำตาลตีนใหญ่เนาะเห็ดหมวกจีนเห็ดหมวกจีนเห็ดใหญ่ๆเนาะเห็ดไข่เห็ดแป้งนี่นะเห็ดข้อนกอกเหลืองเห็ดไข่มันขอบขาวเห็ดไข่เหลืองหยาบนี่เห็ดมันดิบเห็ดละงากขาวเห็ดนกยุงน้อยนี่เห็ดข้อนกอกเห็ดใหญ่เห็ดไข่ทะนามใหญ่เห็ดผึ้งแดงก้านลายเห็ดไข่เหลาเห็ดไข่เหาเนาะเห็ดไข่เหาหลังแตกเห็ดไข่เหาสะเก็ดดาวเห็ดผึ้งเขียวอ่อนเห็ดขี้ควายเห็ดบานเหลืองเห็ดผึ้งเหลืองนอม่วงอันนี้แม่นเซาซีลายซื้อเห็ดที่ว่าเป็นอันตรายเนาะในยามฝนคือจังซี่ซึ่งว่าอาการและก็อันตรายหลังจากการบริโภคไปแล้วนี่นะครับผู้ฟังผลกระทบจากการกินเห็ดเบื่อแม่นมีความแตกต่างกันไปเนาะตามแต่ละชนิดของเห็ดแล้วก็ของพิษที่ว่าอยู่ในเห็ดนั้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มอาการเนาะกลุ่มอาการให้แห้งอันที่1นี่เป็นกลุ่มอาการให้แห้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเนาะอาการจะแสดงออกหลังการกินนะหรือว่าการบริโภค6หา24ชั่วโมงเลยโดยมีอาการท้องท้องเนาะเจ็บท้องหุนแห้งนี่นะหากกาย24ชั่วโมงไปแล้วระบบตับมักไขหลังจะหยุดเฮ็ดเวียกทันทีแล้วก็เสียชีวิตภายใน2หา6วันเนาะกลุ่มผลกระทบต่อระบบประสาทและหัวใจจะมีเหงื่อออกหลายน้ำตาน่าน้ำลายไหลวินหัวนี่ชีพจรเต้นซ่าลงแล้วก็ความดันเลือดต่ำลงเนาะกลุ่มอาการมึนเมามีอาการละเมอซึมเศร้าหรือว่าง่วงนอนผิดปกติหรืออาจเกิดอาการอัมพาตชั่วคราวเนาะกลุ่มระบบทั้งเดินอาหารอักเสบเนาะอาการจะแสดงออกไว้นี่ประมาณ30หา90นาทีเช่นว่าปวดท้องเจ็บท้องบ่หรือมีอาการปวดหากโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นอยู่ภายใน3หา4วันข้อแนะนำในการป้องกันและก็การปฐมพยาบาลทางการแพทย์ได้แนะนำให้ประชาชนนี่หลีกเลี่ยงการกินเห็ดดอกจูมเนาะที่บ่ฮู้ชนิดอย่างจะแจ้งเพราะเห็ดบางชนิดนี้เพราะเห็ดบางชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคือกับเห็ดที่กินได้หลายเนาะวิธีปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนี้หากว่าสงสัยเกิดอาการเบื่อเห็ดให้รีบห้อนเนาะเห็ดให้ผู้ป่วยนี่หากออกมาเพื่อล้างพิษออกจากท้องหันได้ให้ได้หลายที่สุดเนาะหลังจากนั้นก็รีบนำตัวคนเจ็บหรือว่าผู้ป่วยนี่นำส่งไปห้องหมอที่ใกล้เคียงทันทีสิ่งสำคัญแม่นต้องถือเอาตัวอย่างเห็ดที่กินไปในมือที่เขากินฮั่นเนาะเพื่อไปให้แพทย์วิเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนปวดได้อย่างถูกวิธีอันนี้ไม่ละการการแพทย์ได้ท่านผู้ฟังเด้อก็ควรได้มีสติระมัดระวังในการบริโภคเด้เห็ดโดยเฉพาะแม่นเห็ดเซาซีชนิดที่เด็ดอรุณได้เว้ามาเมื่อกี้นี้ว่าจะเป็นคือจังได๋เนาะก็ติดตามไปนํากันติดตามข้อมูลข่าวสารเด็ดอรุณก็ได้เว้าเป็นอย่างจะแจ้งพอสมควรและก็ให้รีบฮอดแหละถ้าว่ามีอาการเบื่อเห็ดเห็ดเท่าใดก็ได้ให้ตัวเองหักออกมาเนาะหักออกมากินน้ำเสร็จหลายๆก็หักออกมาแล้วปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก็หีบห้อนนำทรงคนเจ็บนี่ไปห้องหมอที่อยู่ในเขตใกล้เคียงอันนี้จะเป็นการช่วยคนเจ็บได้อย่างทันทีเนาะแล้วก็เก็บเอาตัวอย่างเห็ดที่กินนะที่ด้วยที่บริโภคไปนะไปให้ท่านหมอเพิ่นวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่าพิษชนิดนี้มันเกิดขึ้นมาจากใส่แล้วก็มีวิธีปิ่นปวดแบบใดเพื่อว่าให้ถูกหลักการถูกต้องตามวิชาการแพทย์เนาะด้วยความเป็นห่วงปัญญามีและการทุกท่านเด้อท่านผู้ฟังแล้วการมาต่อที่ข่าวตื่มอีกถึงว่าแจ้งการเปลี่ยนแปลงและก็ตั้งซื้อถนนอยู่ภายในเทศบาลเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเนาะอิงตามข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหัวพันนี้เพิ่นก็ได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่2555/ย.ข.ข.ลงวันที่15พฤษภาคม2026เพื่อแจ้งให้กันทราบเนาะเกี่ยวกับการกำหนดซื้อถนนทั้งหมดนี่11เส้นซึ่งรายซื้อถนนและเส้นทาง อยู่แขวงหัวพันหรือว่าอยู่เมืองสำเหนือนี้เราเพิ่นก็ได้มีรายชื่อถนนและก็เส้นทางชื่อว่าถนนผาที่เริ่มจากหน่วยแก้วหลักเมืองผ่าวงเวียนตัวหน้าวัดโพไซเนาะผ่านสถานีไฟฟ้าน้ำซ้ำหาบ้านปุ๋งตามเนาะหาบ้านปุ๋งตามเส้นทางผาทีถนนหนองข้างเริ่มจากวงเวียนหน้าวัดโพนไซผ่านแผนกแผนการและการลงทุนของแขวงผ่านสี่แยกเส้นทางหนองข้างและการสนามบินหนองข้างและกับบ้านหนองข้างถนนผ่าไม้ม่อนนี่เริ่มจากสี่แยกหัวขวาขับน้ำซ้ำหนึ่งเรียบน้ำซ้ำหาสี่แยกข้างโรงเรียนมศ1003ข้างโรงเรียนพศข้างโรงเรียนมศ1003และก็ข้างธนาคารพัฒนาลาวสาขาแขวงหัวพันถนนหาดเมืองเริ่มจาก3แยกไฟแดงเขตหาดเมืองหา4แยกรัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงหัวพันถนนดอกคายปลาเริ่มมาจาก3แยกเคมน้ำซ้ำผ่านด้านหลังกรมราชการปกสแขวงนี่ผ่านสวนสาธารณะหัวพันกองมีและกับสภาประชาชนแขวงผ่านโรงเรียนมศตัวแบบหา3แยกหน้าโครงการเมืองซ้ำเหนือหลังเก่าแล้วก็มีถนนหัวหน้ามีเนาะหัวหน้ามีนี่เริ่มจาก3แยกเคมน้ำซ้ำข้างโรงแรมซ้ำเหนือพลาซ่าผ่านหน้ากองบัญชาการปกสแขวงแล้วก็ผ่าน4แยกรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหา3แยกอนุสาวรีย์ลาวเวียดนามถนนอินแปงเนาะถนนอินแปงนี่เริ่มจาก3แยกสวนสาธารณะหัวพันกองมีเนาะลงธนาคารมโนญาณแล้วก็มีสภาประชาชนแขวงผ่านขัวคำน้ำซ้ำ2หา3แยกบ้านทงจองระหว่างตลาดพันเดิมและตลาดเมืองซ้ำ1ถนนผู้เมืองเนาะเริ่มจาก3แยกทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงผ่านห้องการเมืองซ้ำเหนือหลังเก่าผ่านเขตคุ้มไปรษณีย์เก่าผ่านคุ้มหลังคุ้มวังสังและก็3แยกขัวคำน้ำซ้ำหนึ่งถนนเข้าใกล้น้อยหอมเริ่มจากสี่แยกไฟแดงเส้นทางเลขที่6ผ่านแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงผ่านแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงผ่านบ้านเด็ก SOS ผ่านศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งงานของคณะบริหารงานสาวนุ่มแขวงหาสี่แยกวันหนองข้างถนนมิตรภาพลาวเวียดนามนี่เริ่มจากสี่แยกไฟแดงเส้นทางเลขที่6เนาะผ่านแผนกสาธารณสุขแขวงผ่านห้องหมอมิตรภาพลาวเวียดนามผ่านห้องเฮียนปฐมบ้านมีสุขผ่านขัวคำน้ำซ้ำ5หา3แยกตัวหน้าโรงงานท่อน้ำเบตง45ถนนแคมซ้ำนี่เริ่มจากหาก3แยกเนาะ3แยกแคมน้ำซ้ำ1เรียบตามแคมน้ำซ้ำ2ผ่านขัวคำน้ำซ้ำหาขัวคำน้ำซ้ำ5ตัวหน้าตลาดลานใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนชื่อถนนเนาะอยู่ทางตัวเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเว้าให้มีรายการได้รับฟังรับชมในมื้อนี้เนาะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอื่นๆเติมอีกหลายข้อมูลข่าวสารเนาะโดยเฉพาะแม่นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนี่สำเร็จการเข้าร่วมกลุ่มประชุม2ฝ่ายที่ลาสัญจรกัมพูชาเนาะซึ่งว่าในตอนค่ำของวันที่14พฤษภาพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางไปถึงสนามบินสากลวัดไตลาวของลาวนี้ภายหลังสำเร็จการของห่วมกองประชุม2ฝ่ายระดับรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกัมพูชาเนาะในการต้อนรับพลจตวาหนูจรก้อนทองดำนอห้องรัฐมนตรีกระทรวงปกสท่านแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องในให้การต้อนรับทั้งว่ากองประชุม2ฝ่ายในครั้งนี้ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมที่ราชจักรกัมพูชาเพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพวกพันธุ์การร่วมมือและก็ความสามัคคีที่มีมาตลอดนานให้นับมือนับแน่นแฟ้นเลิกเซิงและก็เกิดดอกออกผลพร้อมกันนั้นก็ยังได้สรุปถอดถอนบทเรียนและก็ทบทวนคืนบทบันทึกการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและกระทรวงภายในราชจักรกัมพูชาที่ได้ร่วมกันลงนามในระยะผ่านมายังได้ร่วมมือกันสุ่มใส่สกัดกั้นแก้ไข บรรดาปัญหาปรากฏการย่อท่อต่างๆให้ลดน้อยถอยลงซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวกัมพูชาโดยเฉพาะการผูกพันระหว่างสองกระทรวงให้มีความเหนียดแน่นยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังหวังว่าจะสร้างความความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็หน่อยเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทางนครหลวงจันทน์เองอยู่ทางท้องถิ่นเองก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันไปเด็ดอรุณกันได้ขัดจ้อนเอามาให้มีรายการได้รับฟังเนาะในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์เป็นมื้อเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาก็เข้าเวียกเข้างานเข้าห้องทำห้องเรียนเนาะเพื่อว่าไปทำเรียนศึกษาเป็นอนาคตของชาติเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาทัศนในอนาคตเพื่อมาพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติในปัจจุบันเอาก่อนออกจากย่าจากเฮียนท่านผู้ฟังเตือนไว้อีกทีนึงก่อนจะจบรายการนี้ก่อนออกจากย่าจากเฮียนก็ขอให้เบิ่งให้กวดให้กาเบิ่งดีๆเด้อฟืนไฟประตูประตางเมียนมาดีแล้วบ่ฟืนไฟเด้ทอดดีแล้วบ่ปักเสียบเนาะบ่ให้มันเกิดอัคคีภัยได้เกิดขึ้นมันยากเกิดอาคีภัยเกิดขึ้นมามันถ้าว่าซุ่มซนเฮือนได้อัดติดกันนี่โอ้แน่นอนล่ะผลเสียหายกับผลกระทบตามมาในหลายอย่างเนาะเสียหายทั้งตัวเองเสียหายทั้งผู้อื่นนําอันนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเด้อบ่ให้มันเกิดอาคีภัยเกิดขึ้นเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านนั่นแหละแล้วก็การซ้ําใช้รถใช้ถนนก็เช่นเดียวกันชั่วโมงเฮียบด่วนคือจังซี่ก็ขอให้ระมัดระวังค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงกันเนาะให้เกียรติเจ้าให้เกียรติค่อยให้เกียรติเจ้าเคารพกฎระเบียบจราจรให้เข้มงวดที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆเนาะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนมีแต่ความสูญเสียคือเด็ดอรุณในว่าผ่านมานั้นระยะนี้ก็ฝนก็ตกแดทางก็มืนแดการไปการมาก็ค่อยไปค่อยมาเนาะบางถนนหนทางบางเส้นบางสายก็มีการก่อสร้างใหม่มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนไหมก็ค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังมีรายการทุกๆท่านนอนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านขอขอบใจเนาะมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรายการครับฟังรายการของพวกเราดีตลอดมาขอขอบใจระบบวิทยุระบบโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงจากต่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อว่าให้มีรายการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางทางความอยากตำหนิส่งข่าวก็สามารถประกอบส่วนได้หมายเลขโทรศัพท์021212168 021212468พวกเขายินดีที่รับเอาจะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวเนื่องจากว่าคำตำหนิส่งข่าวนั้นนั่นแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขาเมื่อเบิ่งรายการในปัจจุบันหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
2: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮา

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ต่อหัวมือในขุ่งเขตรักษาความสงบการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชายแดน5ปีต่อหน้าคะแนนโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่คุ้มครองบูรณารักษาและซ่อมแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนำใส้ได้เป็นปกติและปลอดภัยนักวิจารณ์มีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสะสมหลายกว่า100กรณีจีนและสหรัฐอเมริกาเสริมขยายการร่วมมือด้านการค้าองค์การพลังงานสากลประกาศว่าคลังสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพร้อมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของ